0: ด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
1: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
2: ป
0: ั
2: จจุบันนี้มีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
0: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
3: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
4: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยด้วยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้อง กันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาริชโยรายงาน
5: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออมพลัสผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวันนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออมพลัสอย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 น.ของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
3: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได
3: ้รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิด จาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1-15 กันยายน 2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเกียบขออภัยค่ะในกรุงเกียบเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 ราย

0: ณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไปที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม18-21และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับปัญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโต้คู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนรัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชานันทพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย 4-2 เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาคร

0: อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนรรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตวรณะรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณะรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอ ภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเป๋าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเป๋านี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการและจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งอย่างเป็นระบบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามการดำเนินงานนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
13: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะท่าน
14: สวัสดีครับคุณมาลีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
13: ค่ะจากการที่ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโญแล้วทางสทนช.มีการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับใดและต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างนะคะ
14: ครับเราก็ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลก
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
15: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
16: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อม

0: ยาวมีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หั่นทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ควายตายเลยตายแล้วหน้าตาดูไม่ได้เลย
1: สมศรีลูกลุงผู้ใหญ่นะมันจะมาเรียนต่อที่รามตอนเด็กๆอ่ะเคยวิ่งเล่นกับมึงบ่อยๆได้ข่าวว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงลุงผู้ใหญ่เขาก็เลยฝากให้มาพักกับเรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระ

0: ธรรมาสปุสบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่

0: ที่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อพี่

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: อีพออีแม่นาอำเภอกำมะลาใส่กาฬสินธุ์นะคะโดยเฉพาะยูเรีย940บาทนะคะเข้ามาค่ะแล้วก็สินค้าอื่นๆมีบ่ซื้อยางกล่องเก่งเพ่งอยู่ปุ๋ยก็มามือละขั้นนึงนี่บ่แม่นรถอันปิกอัพเด้พี่น้องขั้นนึงนี่เป็นรถพ่วงเด้นะพ่วงนึงก็300กว่ากระสอบ400กว่าพุ่นแม่ก็ย้อนว่าได้รับแรงสนับสนุนจากอีพ่อจ๋าแม่จ๋านี่ล่ะนะมาซื้อปุ๋ยของเฮาไปใส่คันใส่ดีแล้วก็มาซื้ออีกแม่พี่น้องค่ะเนี่ยทั้งดีทั้งถูกทั้งดีเนี่ยไผสิบ่อยากใส่เนาะอีพ่ออีแม่เนี่ยมาซื้อเลยไม่ว่าจะเป็นโซเลพลัสนะโซเลพลัสกระสอบเหลืองนี่ล่ะขายดีคักนะใส่เข่าก็งามนะใส่ยางพาราต้นเนี่ยเอ้ยพี่น้องขากอดกับบ่หุ่มพุ่นล่ะคันบ่ว่าเว้าโพดเนาะพี่น้องนี่คันต้นแข็งแรงแม่นบ่ล่ะคันต้นแข็งแรงเพิ่นก็ให้น้ํายางหลายเด้ต้นเขาเฮาคือกันคันเอาโซเลพัดไปใส่นี่พึออกเพิ่นแตกก่อออกค่ะนะ2มื้อนี่กําบ่หุ่มแล้วค่ะพี่น้องจ๋าลองเบิ่งก็ได้ตัวแม่นบ่ล่ะมันบ่ได้แพงเด้นี่เฮาซื้อปุ๋ยเคมีเฮาก็ซื้ออยู่แล้วเคมีเนี่ยก็ต้องใส่แต่ว่าเฮาลดปริมาณการซื้อลงมาอีกแม่พี่น้องลดปริมาณหมายถึงลดเงินนะคะแต่ว่าปุ๋ยเฮาก็ใส่ซ้ำเก่าลดราคาลงมาก็คือใส่โซเลพัดนะใส่เดียวๆก็ได้นะใส่ผสมเคมีก็ได้นะคะพี่น้องจ๊ะเนี่ยใส่เข่าก็งามนะแตกก่อดีนะช่วงนี้ช่วงเจริญเติบโตแตกก่อนะคะพี่น้องค่ะใส่ต้นยางกับต้นยางงามมันดีไปตะดินมันก็ซัดดงขึ้นได้พี่น้องอันใดก็ได้ใส่ต้นบักทุเรียนบางแน่ละว้ายใส่กะตาสาวงปู่บ่หลมนะคะเพราะว่าหน่วยมันหน่วยใหญ่ละกะหวานนะหวานกรอบด้วยนะคะใส่อันอ้อยนี่มีแต่ล่ำใหญ่ก็กกแขนสาวบางปู่พูนะพี่น้องค่ะอุ้ยคักใส่มั่นกับมีแต่หัวใหญ่นะใส่บักอินทผาล่ำแม่ป้าพี่น้องเจ้าว่าสีแดงเจ้าว่าสีเหลืองเนาะเป็นหน่วยหุ่มต้นอยู่เลี้ยวไปเหลืองเฮ่อแดงจึงคืองอยู่สมงามคักงามแน่แท้นี่ล่ะได้หลายได้ผลผลิตหลายเพื่อขายได้หลายเนาะพี่น้องจ้าใส่ได้นะคะคือเมื่อวานเมื่อก่อนอีพอเราอยู่อันอำนาจจะเลิศเราปลูกบักทุเรียนเราก็สิปลูกบักหลายนึงเจ้าน้องเราสั่งไป22สอบคุณแม่กระสอบละลายเด้ออีพอเด้อนะคะเอาไปใส่เลยนะยังคุณพ่อนะอีพอที่เราอยู่เนี่ยบรรณาธเราก็สิเอาไปใส่ยางพาราเราเด้ใส่ยางพาราได้บ่ว่าซั่นได้เบิดนั่นแหละอีพอว่าแต่เอาลงขี้ดินโซเลพลัสเนี่ยว่าแต่มีน้ำพืชเฮางามโลดนะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ต้นพืชแข็งแรงนะปลอดภัยจากโรคและก็แมลงท ทนแรงทนหนาวนะถ้าใช้โซลาร์พลัสจัดมากค่ะบ่ได้แพงซ้ำนี่นะคะถ้าเฮาคิดไปว่าผลผลิตต้องได้หลายได้หลายผู้นั้นก็ว่าได้หลายผู้นี้ก็ว่าได้หลายเฮาก็ต้องได้หลายคือกันนะพี่น้องจ๋าโทรเข้ามาได้เลยนะ0438401222หรือว่าถ้าอยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหม่องใดจังหวัดใดก็แวะเข้าไปนะเราก็มีนะพี่น้องขามีทุกหม่องละนะเพิ่นก็เอาไปขายนะพี่น้องค้าเพราะว่าอยากให้อีพ่ออีแม่ที่บ่ได้อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แม่อยู่ต่างจังหวัดแม่นะให้ได้ใส่โซเลยพลัดกันนะคะพี่น้องจ๋าใครที่อยู่กาฬสินธุ์นี่เขาก็รู้จักอยู่แล้วบริษัทบุญจันทร์สมุนไพรแต่ว่าบางคนก็บ่ฮู้จักคือว่าล่ะบ่เคยมาก็ลองมาแหน่เด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะมาคือเก่าล่ะเถอะแฟนรายการเฮาก็ยังมีคือเก่าเด้แม่นสาวบางปู่บ่ได้เว้าก็มีคือเก่านะฮะสินค้าทุกอย่างนะมาที่นี่ก็ได้กินกาแฟด้วยนะฮะทําทาติ่งคิงจักหน่อยก็ได้ตัวขันมาโอ้ยมื้อนี้บ่ทันได้กินกาแฟอยู่เด้ว่าซั่นติ่งคิงจักหน่อย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อไว้อย่างไรอยู่บ้านไหนเสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะซื้อแม่เพชรล่องค่ะนานเล่าเด้อค่ะซื้อเหรียญซื้อแม่กิ๋วเด้อค่ะอยู่บ้านดอนยะนางเด้อค่ะดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อจ้า
0: อันคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: 11ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดนา11ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ่
1: เฮ็ดเองค่ะ
0: ห่วยอายุจักปีเหรอขึ้นไปเฮ็ดเอง
1: 67ปีแล้วจ้า

0: อาโถ67ปีเราเฮ็ดหน้าเอาเอง
1: จ้า
0: ถามก่อนบาดนี้หน้า11ไร่นี่ตะกี้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยท้องตลาดล่ะจ้า
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้า
0: ถามก่อนบาดนี้ตอนที่เฮาใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋เนี่ย
1: มันก็บ่ดีปานใดล่ะค่ะมันก็หลายแนวใส่เนาะค่ะ
0: มันเป็นจังได๋เรื่องของดินเป็นจังได๋เนี่ย
1: ดินแข็งค่ะดินแข็ง
0: ดินแข็ง
1: จ้าดินแข็ง
0: ผลผลิตดีบ่ตอนใส่เคมีทั่วไป
1: ก็บ่ค่อยได้ปานใดค่ะ
0: ที่หน้า11ไร่นี่ได้เข้าหลายปานใด
1: พวกไร่ละ500โลนี่ล่ะค่ะ
0: 500โลนั่นหมายความว่าหน้าปีมันบ่500โล
1: ค่ะ
0: ได้เฮ็ดหน้าปังนําบ
1: ่ได้เฮ็ดอยู่ค่ะ
0: หน้าปังได้ประมาณเท่ากี่โล
1: 700นี่ล่ะจ้า
0: ประมาณ700น
1: ี่จ้า
0: ตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ผลผลิตบ่ได้พอทันจักเทื่อ
1: ค่ะ
0: มานี่ถามแม่คิวก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุจ้า
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ่นี
1: ่ก็ประมาณโดนอยู่ค่ะ 3-4 เดือนนี่แหละจ้า
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: โอ้ใจคิวเสียคนยากอยู่ตัวนี้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: บัดก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่บ
1: ่ตัดสินใจซื้อมาใส่ค่ะ
0: มานี่ถามมีแม่คิวก่อนใส่โซเลพัดเนี่ยมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดใส่แล้วให้หน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกอยู่ก็ดินมันลมค่ะดินดีค่ะ
0: ดินมันลม
1: แม่นค่ะ
0: บัดนี้ถามเรื่องผลผลิตเป็นจังได๋เนี่ย
1: ก็ว่าแม่นดีอยู่แล้วค่ะเฮ็ดมากก็ได้ส่วนนึงมันบ่ได้ต่อมามาเฮ็ดหน้าปังแล้วบ่ได้ขึ้นมั้ยค่ะมันดีขึ้น
0: เฮ็ดหน้าปังมันดีข
1: ึ้
0: น
1: แม่นค่ะ
0: มันได้ผลผลิตหลายปานใดบัดนี
1: ้ห้วยแฮ่ตันพอแล้วจ้า
0: แฮ่ตันจากได้700กิโล
1: แม่นจ้า
0: บัดได้แฮ่ตันเลย
1: จ้า
0: ถือโอ๊กถือใจบ
1: ่ดีใจค่ะดีใจอีหลี
0: ถามแม่คิววันต้นเขาเฮามันเป็นจังได๋เนี่ย
1: มันก็บ่มันงามเขียวคือจังเฮาใส่ปุ๋ยอันเฮาไปซื้อท้องตลาดเด้จ้ะมันสิขึ้นมาคือจังนั่นงามๆน้อยๆอดบ่บ่บ่เขียวให้แมงจอมั้ยค่ะเขียวธรรมชาติมั้ยค่ะ
0: เขียวธรรมชาติ
1: คือใบตองกล้วยเฮานี่มั้ยค่ะ
0: โอ้เขียวธรรมชาติเขียวคือใบตองกล้วย
1: แม่นค่ะ
0: บ่ได้เขียวแล้วบ่ได้เขียวหล่อแม่น
1: บ่ค่ะบ่ค่ะบ่เขียวหล่อแม่น
0: ต้นมันแข็งดีบ่แม่
1: แข็งดีค่ะ
0: มาตอนใส่ในช่วงแรกๆนี่ช่วงอายุ20ถึง30มื้อนี่มันแตกกอดีบ
1: ่แตกค่ะแตกกอดีค่ะ
0: เขียวโดนบ่อีแม
1: ่โดนอยู่เด้จ้าแม่งก็บ่รบกวนค่ะก็ดีว่าลดต้นทุนได้หลาย
0: โอ้มันก็ดีแม่งก็บ่กวนลดต้นทุนได้หลาย
1: ค่ะลดต้นทุนได้หลาย
0: ถ้าไม่กิ้วก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดนี
1: ่ใส่ค่ะใส่ใส่ต่อไปล่ะค่ะเพราะว่าเริ่มเฮ็ดหน้าก็สิใช้เรื่อยๆเลยค่ะก็สิบอกพี่บอกน้องเฮาใส่นํา
0: ครับผมแสดงว่าทั้งหลังนี่กําลังเตรียมเฮ็ดหน้าปลัง
1: จ้ากําลังเตรียมค่ะเฮากําลังสิหว่านค่ะ
0: คันแม่กิ้วถือโอกถือใจกับอมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดจังซี่อยากให้แม่กิ้วนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่พ่อแม่กิ้วใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไหนบอกให้เพิ่นฟังคักๆมื้อนี้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยใส่อะมิโนฮิวเมกนี่มาลองใส่น้ําแม่เบิ่งเด้อลูกเด้อก็ว่าได้ผลประโยชน์หลายล่ะค่ะจากบ่ได้ก็ได้ดินเฮาบ่ดีมันเกิดดีค่ะมันลมค่ะมาเด้อพี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อพี่น้องเด้อแม่กิ้วใส่แล้วก็ว่ามันดีถูกใจอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่น้ํากันต้นข้าวก็เขียวดีค่ะแต่ก่อก็ดีอยู่จ้า
0: เขียวโดนเขียวทนบ่
1: เขียวโดนเขียวทนค่ะแมลงก็บ่ตอมค่ะ
0: ยืนยันยังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากให้ดินดีดินบ่มีปัญหาดินที่เป็นกรดเป็นเดียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนได้เก็บอย่าจนร่ำรวยสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเพื่อให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

รักขามโค้งวสันพี่น้องนะคะเสียงร้องของบ่าวไพพงสะท้อนนะเป็นเพลงที่เอามาลองใหม่สะต่อพี่น้องค่ะอากมวลคือเก่าละนะคะบ่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่กะม่วนมวนนะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเฮานาทีกำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะก็ขอให้มีความสุขนะคะสุขกายสบายใจนะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆเด้อนะขอบคุณอีแม่จิ๋วนะโซเลพลาดตัวแล้วเอาไปใส่ดีคักคือความละเว้าละอันใดดีอันใดงามแล้วก็เว้าสู่ฟังเบิดนะคะแม่จิ๋วทางบันดอนยะนางทางกาลสินเฮานี่ล่ะนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเด้ออย่าลืมนะอยากได้ข้าวหลายอยากได้มันหลายอยากได้อ้อยหลายนะอยากได้ยางพาราหลายนะหรือว่าบักทุเรียนบักมีบักม่วงอย่างต่างๆเนี่ยพืชผักผลไม้เฮานะต้องใช้โซเลพลัสนะคะพี่น้องจ๋าโซเลพลัสใส่ได้กับทุกพืชนะคะแล้วก็สำหรับยางพาราเด้อช่วงนี้ก็ขายดีอยู่ก็คือโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะก็ขายดีคือเก่าอันนี้เป็นปุ๋ยท่าหน้าอย่างนะคะเปลือกนิ่มกรีดง่ายได้น้ำยางหลายจบครบในขวดเดียวนะพี่น้องโทรคามาโหลดค่ะนะสินค้าของเราทุกอย่างนะพร้อมเสิร์ฟพร้อมบริการนะอีพออีแม่พี่ป้าน้าอาเฮาเบอร์โทรกับเบอร์เก้านี่ละนะคะ0438401222นะคะแล้วก็สำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเฮาเด้อพี่น้องเด้อนะก็ถ้าใครอยู่แถวกาฬสินธุ์นะคะอยู่ใกล้ร้านค้าใดก็ไปแวะนะถ้าอยากมาร้านบุญจันทร์พันนี่ก็ยินดีต้อนรับมากมายนะพี่น้องค่ะเราเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะร้านเฮาเปิดตั้งแต่7 โมงนะ7 โมงเช้านะถึงพุละหาม่วงแรงพุละร้านบุญจันทร์พันนี่นะคะพี่น้องคะแล้วกระทั่งร้อยเอ็ดนะก็หลายนะหลายร้านอยู่เด้พี่น้องจ้าทั้งอำเภอพนมไพรนะคะก็จะเป็นร้านของอาจารย์ถนอมนะปากทั้งกกอบันน้องมืนทานหม่องเขาขายของปลาหลายๆนะถนนพนมไพรอาจสามารถร้อยเอ็ดนะพี่น้องจ้าก็ไปซื้อได้นะแล้วกระทั่งจังหารก็หลายอยู่นะคะแล้วก็ทางสารข้ามก็มีนะคะพี่น้องทางสารข้ามก็อยู่บ้านตูมนะหน้าโรงเรียนทาตูมล่ะนะทางยะโสธรนะคะก็จะเป็นร้านของบ่าวบุญฮอเด้อนะอยู่หน้าหน้าค่ายทหารนะคะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะอีพ่ออีแม่นะขี่รถไกลไปกลายมาแนมเห็นสีเหลืองเป็นกระสอบนะแนมเห็นสีชมพูเป็นกระสอบน้ำแม่เข้าไปโลดนะได้ยินตั้งแต่สาวบางปูว่าโซเลพัดเป็นนักสิบอปุ๋ยสุบปุ๋ยสุดชุดโซเลเทอร์โบเป็นนักสิบอจังสันตัวนะกลับไปสอบถามเมืองได้นะคะแล้วก็ทางปราจีนบุรีนะก็โทรเข้ามาได้นะทางนครพนมเนี่ยนะจะเป็นร้านหนูปู่นะอำเภอเรนูนครแล้วก็อำเภอนาแกและก็ร้านเจเตาบรรณาจารย์ศรีสงครามนครพนมเด้อยะอายนะผู้เราโทรมาถามบางหนึ่งหันนะทาเจ้ายุไก่นะเจ้าบ่เห็นร้านค่ะตัวแทนจำนายเจ้าก็โทรมาเบอร์นี้เด้ออายเด้อ0438401222เราฟังรายการสาวบางปู่อยู่ละนะคะแล้วก็เนี่ยนะทางมุกดาหารก็จะเป็นเบ้าโป้นะร้านเบ้าโป้การเกษตรร้านชนดน้อยการเกษตรนะแล้วก็เบ้าสุริยานี่ละนะเพิ่นบริการลูกค้าอยู่ทางนั้นนะละกระทั่งอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะก็ร้านเกษตรมิตรภาพนาวัดทาแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคุณยุพินคุณแหม่มนะดูแลพี่น้องเกษตรกรเฮาอยู่ทางนั้นนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าอยากได้สินค้าทางด้านการเกษตรเฮาก็เข้าไปเลยขายดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางนครราชสีมาที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะถ้าอยากได้สินค้าเราก็โทรมาเฮาก็ส่งให้คือเก่าเด้อีพ่อจ๋าแม่จ๋าเนาะอุบลราชธานีนะคะอำเภอเมืองนะจะมีทีมงานพี่โนนะทรงไห้นะคะแล้วก็ทางศรีสะเกษจะเป็นทีมงานดีเจมุกดานะคะแล้วก็ทางอุบลศูนย์โซเลการเกษตรอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีดีเจปองแปงนะแล้วก็ทางอำนาจเจริญนะอำเภอหัวตะพานนะดีเจปองแปงนะคะขอนแก่นพะยืนเนี่ยสิแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเฮานะคะก็ถ้าอยากได้นะคะอยากได้โซเลพลัส
อยากได้โซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองหรือว่าอยากได้ปุ๋ยเคมีโซเลปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองของเรามีทุกอย่างค่ะพี่น้องจ๋ามีสุยางโทรมาค่ะ043-840-122 043-840-122ค่ะ

0: ำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร043840122
1: ตื่นเศร้าก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดคาใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39 บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: ผลงานเพลงของสาวตายอรไทยนาไร่อ้อยรอยช้ำนะคะพี่น้องค่ะนำฝากนำตอนนาเพลงเก่าแน่ใหม่แน่นากะฟังนำกันนาโรแมนติกแน่จังสิล่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศก็ดีอยู่ได้มื้อนี้นะคะคาดว่าฝนสิตกมานะเกือบทุกจังหวัดนะในภาคอีสานบ้านเฮานะจะตกคอยตกแห้งนะคะจะไปแห้งอยู่แถวพุละแถวนครพนมแถวบึงการพุละพี่น้องจ้าระมัดระวังเด้อนะหม่องใดน้ำลายอยู่แล้วนะพี่น้องกะยาท่วมเถาะนะคะคลายกะหลายพอดีคันหม่องใดบ่มีน้ำก็มาตกทางพี่ล่ะนาบ้านเสาปูไก่งานแข่งเรือละได้พี่น้องค่ะน้ำเปล่ายังน้อยหนึ่งพอจะแข่งเรือนะงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานนะประจำปี2569นะพอจะจัดขึ้นเนี่ยวันที่14กันยาเนี่ยพี่น้องค่ะยังบ่ทันได้มีน้ำอยู่นะก็รอเบิ่งว่าพอจะปล่อยน้ำเปล่าลงมาบ่นะปีนี้น้ำน้อยน้ำมื้อเช้าไปวัดผู้เฒ่าก็พากันจมอยู่เด้นะจมว่าอันน้ำฝนก็ตกกระปิดกระปล่อยจังฮื้อปีนี้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะเนี่ยกะรอสัตว์พี่น้องคะมองใดอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะอยู่ใกล้มองน้ําหรือว่าน้องน้ํานะเฮาก็สูบน้ําใส่ซะก่อนสัตว์เอาเข้าไปเอาปุ๋ยไปหว่านข้าวนะพอวันฮอดยามหว่านแล้วเด้อีพ่ออีแม่พี่ปั่นอ่ะอย่าลืมนะปุ๋ยของเรานะชุดโซเล่เทอร์โบนะหรือว่าจะซื้อโซเล่พลัสไปเดียวๆก็ได้ถ้าอีพ่ออีแม่มีปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะแต่ว่าก็อยากให้ซ่าอยากให้ใส่ชุดโซเล่เทอร์โบนี่ล่ะงามคักงามแน่งามแถงามวาโพดโพบักโมบักแต่งนะคะพี่น้องจ๋าดีคักก็สั้นนะคะคันว่าดีก็ดีแล้วเนาะอีแม่เนาะคันเพิ่นว่าบ่ดีเพิ่นบ่มาซื้อของเฮาเด้แม่นบ่ล่ะเนี่ยผู้ใดก็อยากใส่เด้ดีก็ยังถูกอีกจังหากนะคะพี่น้องลดต้นทุนลงมาได้บักหลายเลยถ้าเฮาซื้อชุดนี้นะหรือว่าใครที่ซื้อชุดเนี่ยชุด VIP ก็มีคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองปุ๋ยเคมีโซเล่นะโซเล่งึดนะฮอร์โมนนะฮอร์โมนพืชโซเล่งึดนะคะแล้วก็ยาคายาชุดพยาโซเล่นะหรือว่าจะเป็นโซเล่พาราพรีเมียมฟ้าสีทองนะพี่น้องมีเบิร์ดสุอย่างสุแนวคือก้าวคือเก่านะก็นำฝากนำตอนกันนั่นละแล้วก็สินค้าทางด้านสุขภาพของเฮานะก็ต้องมีก็ต้องมาคือกันเด้นะอีพ่ออีแม่ถามหาหยังให้มีโหลดนะคะจักน้อยเนี่ยมันมีแล้วเด้ยาสีฟันก็มีเด้ใส่ดีดีพี่น้องค่ะเนี่ยนะยาสีฟันวีฮาร่าอันนี้ใช้ดีนะคะอีพออีแม่เด้อเนี่ยเว้าจักน้อยก็น้อได้เว้าหรอกผู้ใดปวดแขวปวดฟันปวดเป็นตันนายปวดเป็นตะสมอง เต้นตึบๆอยู่พี่น้องคันว่าปวดแขวเนี่ยนะเศร้าดินเศร้าหญ้าอยู่กับบ่ฟังเด้ปวดแห้งนะคะลองเบิ่งเด้อสื่อไปใส่ลองเบิ่งสาวบางปูใส่แล้วมันใช่อ่ะดีมากนะคะพี่น้องเฮาใส่อยู่แล้วแม้นะสบู่มหาดวิหาราก็มีเหมือนเดิมแอลกรูต้าก็มีเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจ๊ะแล้วก็เนี่ยนะคะถ้าเป็นยาเด้อยาแก้ปวด DLC ก็มีคือเก่านาเทียนหลงแม็กก็มีเหมือนเดิมหอมดีสมเกาหลีในคอโลฟิลซอฟหอมดีก็มีเหมือนเดิมขอบคุณร้านค้าร้านขายขอบคุณอีพออีแมนล่ะนะผู้ซื้อไปใส่ผู้ซื้อไปกินนะคะแล้วก็เส้นทีนะคะเส้นทียาบำรุงร่างกายนี่ล่ะนะอีพอจ๋าแม่จ๋าเนี่ยโทรถามกันเขามาหลายนะโทรสั่งซื้อกันเขามาหลายนะคะปวดหัวมั่วเก่ากินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะเป็นวิ่งเป็นเวียนนี่อันตรายเด้อีพออีแมนเป็นวูบเป็นวาบนี่อันตรายแท้ๆนะลุกขึ้นนี่วิ่งมองๆเลยจังสินะสวัสดีค่ะ
3: อ
2: ้
3: าวอันฟังชื่ออันเซเลบาร่านี่อัน
2: ค่ะ
3: ราคามันเท่าไหร
2: ่เซเลพาราพี่เมียมฟ้าท่องบ่จ้า
3: เอออ
2: ันปุ๋ยท่านายางแม่นบ่พ่อ
3: เออ
2: จ้าอีพ่อสิเอาขวดน้อยหรือขวดใหญ่ขวดน้อย350ขวดใหญ่650บาทจ้า
3: อัน350นี
2: ่ถ้าหน้ายางได้500ต้นขึ้นไปพ่อจ้า
3: ทรงวะ
2: ทรงเท่าค่ะ
3: มาจะขวดได้ขวดน้อย
2: อีพ่อขอซื้อเนี่ยพ่อ
3: นายพิทักษ
2: ์นายพิทักษ์นามสกุล
3: จันทรักษา
2: จันทรักษาบ้านเลขที่เท่าใดพ่อ
3: 96
2: หมู่
3: 2
2: หมู่2บ้านหยังจ้า
3: บ้านเจริญชัย
2: บ้านเจริญชัย
3: ตำบลนางงัว
2: ตำบลนางงัวอำเภอ
3: ลำสมอุดร
2: อำเภอน้ำสมอุดรธานีโซเล่พาราฝาทองขวดเล็ก350บาทส่งเก็บเงินปลายทางเด้อพ่อเด้อ
3: เ
2: บอร์นี่เนาะพ่อเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะพ
3: ่อ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะอีพ่อจ้านะคะก็เห็นบออยู่ไก่ก็โทษสั่งเด้ค่ะเราเคยใส่นะแสดงว่าเราเคยใส่แล้วล่ะนะอีพอจ๋านอทั้งอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีนะเดี๋ยวส่งให้เลยเด้อพ่อเด้อนะใส่แล้วได้น้ำยางหลายผู้ใดก็ประทับใจได้เนาะพี่น้องราคานะราคาผลผลิตเฮาก็ฮู้อยู่แล้วเฮาเอาหลายสู่เนาะพี่น้องเอาหลายสู่เฮาก็จะได้เงินหลายเองนะคะสินค้าทุกอย่างนะจากทางทีมงานบริษัทบุญจันทร์สมุนไพรนะบ่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านสุขภาพสินค้าทางด้านการเกษตรนะจริงใจกับอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ปานาอานะชาวไฮชาวนาเกษตรกรเฮาทุกท่านเลยรับรองว่าบ่ผิดหวังนะซื้อแล้วซื้อซ้ำสั่งแล้วสั่งอีกจัดมาค่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมเฮาเด้อ04384012200438401222โทรมาค่ะอาสาบางปูก็จะได้ส่งไม้ให้กับดีเจท่านต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะโทรเข้ามาได้เหมือนเดิมจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

าแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475สูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222วิธีการเฮ็ดการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาทุกมื้อนี่ต้นทุนสูงสูงนะครับเริ่มจากการเพาะปลูกเลยนะครับเทคโนโลยีต่างๆวิวัฒนาการความทันสมัยเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเครื่องจักรกลเริ่มมีบทบาทหลายขึ้นนะครับแรงงานคนก็มีบทบาทอยู่แต่ว่าหั่งบ่หลายซ้ําเครื่องจักรกลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่โอ้ยต้นทุนนี่สูงขนาดนะครับพอได้ผลผลิตมากก็บ่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตบ่คือจะของคือผลผลิตบ่คือจะของต้องการเว้าเรื่องราคาแล้วแฮงแล้วไปไงล่ะครับราคาควบคุมราคาก็บ่ได้เพราะว่าเจ้าของบ่ได้เป็นผู้ควบคุมเจ้าของเป็นผู้ผลิตแต่ว่าคนที่ควบคุมราคาผลผลิตทางการเกษตรคือพ่อค้าคนกลางนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีเทคนิคดีๆมีเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับสิเฮ็ดจังได๋ให้ลงทุนหน่อยๆสิเฮ็ดจังได๋ให้ลดต้นทุนแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจ เฮ็ดหน้าเขาจังซี่แต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนั่นผลผลิตที่ได้มาเป็นที่ต้องการของตลาดสีเฮ็ดจังไดนะครับผมเอกโซเล่มีวิธีการดีๆมาฝากอีพ่ออีแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดมันคือหยังน้อบ่าวเอกโซเล่บ้านนี่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลคุณสมบัตินี่ที่อีพ่ออีแม่เอ้ยบ่อยากภาคบ่อยากเว้าคุณสมบัติและความพิเศษนี่เกินกว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับบ่ว่าดินอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ทงอยู่ทาอยู่หัวอยู่สวนสิเป็นดินแข็งดินด้านดินดันดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินมีปัญหาอยู่สุปีปลูกหยังก็บ่งามพืชเป็นกระล่องกระแล้งพืชเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยใหญ่มากแล้วก็บ่แข็งแรงต้นบ่แข็งแม่งก็กวนโอ้ยสารพัดแนวมากวนคิดกวนใจในไฮในหน้าในหัวในสวนอีพ่อไอแม่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับบ่ว่าสิเป็นสูตรแตกกอสูตรรับร่วงรับผลผลิตสูตรพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาล่ำกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลผสมได้เบิดอีพอยแม่นะครับใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบครับเอามาคนโคเลกับปุ๋ยเคมีรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับคนโคเลเข้ากันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่คุณภาพนี่โอ้อยู่ในดินได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้ซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไก่หากง่าวหากไงหากินไก่ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนต้นเขาแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวจนหอดมือเขียวนะครับทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวทนได้ย่างขนาดหอดมือเก็บเกี่ยวนี่ติโอ้ยเขาบ่มีมิดรีบมิดฟอต้นพืชอุดมสมบูรณ์อ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนนี่ยางพารากรีดจังซี่โอ้ยแลนน้ำกลนมีดรีดๆๆผลได้บ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกอีพ่อยแม่แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ร่องบึงกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดเท่านั้นเด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นพืชทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวเขาเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใช้เท่าเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องเว้าถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด้อ
1: ชื่อนางอุทอดสังว่างค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: มื้อคือฝีมือเลยว่ะเฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาฐานหน้า10ไร่เฮ็ดเองบาดนี่ถามก่อนหน้า10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: แต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิด
1: แม่น
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มา
0: ว่าเป็นซูยี่ห้อ
1: แม่น
0: แต่ละปีว่าใส่ซ้ำเขาอย่างเดียวตัวนี
1: ้ค่ะ
0: มาเดี๋ยวถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนน้องใส่เห็นเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วห้ามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานวาดจังมื้อนี้2 3มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโลก
0: เขียวเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน2 3มื้อนี่เขียวลืมเลยงามไว้
1: แม่นขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บาดนี่
1: จืดไว้พร้อมค่ะแม่น
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาได้ถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: เป็นบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แม่นค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือ10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: ก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปีบ่ถึงค่ะแม่น
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะพี่เนา
1: ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน
1: ่แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกตรงนึงเนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลีพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ่
1: ฟังมาเรื่อยจนชินพลบะเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟังฟังมันจะเสียงเอกโซเลโซเลก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วมั้ยค่ะ
0: โอเคมีใส่มาหลายอันนี้หลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องทั้งนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเออคือเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอาว่าลองนี่ล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นะแม่ค่ะ
0: โหฟังเบิ่งแล้วคือทรงคืออยู่นะ
1: ค่ะแม่นเห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเด็กโซเล่ไปเยี่ยมยามถามเขาทั้งนั้นทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี่พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรอมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นกว่าใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซะๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองแม่ค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเฮาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันคันมันเหมือนปุ๋ยแล้วมันก็สิเขาก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดน
1: ี่แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไฟมันถึงเหล
1: ื
0: อง
1: ค่ะแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะเขียวไปเรื่อยๆ
0: เขียวเฮาเห็นนี่เนาะใบตองอ่อน
1: มันเหลืองคือเหมือนปุ๋ยจังซี่แม่ค่ะ
0: มันเข้าง่ายๆคือมันมีแนวกินตลอดเวลา
1: ค่ะอ
0: ยากกินย่ําใดก็ได้กินมันก็เลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: บาดนี้ถามคุณพี่ว่าใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
1: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่แล้วเนาะ
0: โซใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่แล้วตัวเนาะคุณว่า
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอินซี่ให้มันบำรุงดินนี่แหละเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลย
1: เฮาก็ต้อง
0: หาแนวมาบำรุงมาฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
1: ค่ะ
0: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกำลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี
1: ่
0: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส่โซเลพัดแล้วมันเป็นยังไงแน่บอกความรู้สึกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมากก็ลองก็ลองบัดนี
0: ้
1: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยลองนี่ล่ะค่ะลองแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
0: ่ครับ
1: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ำกันลองเบิ่งเด้อค่ะไออะมิโนโซเลพัดฮิวมิกนี่ไหมค่ะ
0: ครับผม
1: ฉันใส่มานี่แหละ2สอบต่อปุ๋ยเคมีสอบหนึ่งนี่แหละค่ะ
0: ครับผม
1: ต่อกวางเหรียญทองสอบหนึ่งค่ะ ประทับใจหลายอยู่ค่ะลองมาใส่น้ำกัดเบิ้งค่ะมีโนฮิวมีโซเลผัดค่ะ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงแก่ป่าคุณปิวทอดนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิกโซเลผัดนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันได้ใส่ตอนน้องพี่เนาะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับผมสําหรับมื้อนี้ขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเขามีตะมิดตรงๆมีตะมิดใหญ
1: ่
0: ๆบ่มีเขารีบขอฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิกโซเลผัดนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพี่อุทรนะครับ
1: ค่ะ
0: ฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปุ๋ยเคมีที่มีขายตามท้องตลาดทุกมื้อนี่มีหลายมีหลายบ่หยอกอีพ่อยแม่มีทั้งของถูกมีทั้งของแพงมีเบิดทุกอันทุกแนวเพิ่นทางว่าเด้หน้าดินเหนียวให้ใส่อันนี้หน้าดินใส่ให้ใส่อันนั้นแนะนำกันมาเป็นรุ่นๆนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเขาไปซื้อปุ๋ยตามร้านค้าแต่ละเทื่อนี่โอ้ยจักสิเลือกอีหยังเลือกบ่หวาดบ่ไหวเพราะว่ามันหลายซะเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ดีอันนี้ก็คักแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทนี่โอ้ยอันนี้ก็คักอันนี้ก็ดีดีจังซั่นดีจังซี่คักจังซั่นคักจังซี่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเกิดความสับสนในการใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าพ่อฟังเมืองแล้วนี่โอ้ยส่งคือตัวละเนาะหันว่าเด้ก็เลยเกิดการล่องผิดล่องถูกอยู่ทุกปีทุกปีใส่ยี่ห้อนี้บ่ดีปีหน้าใส่ยี่ห้อใหม่ซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่จังซั่นล่ะนะครับปุ๋ยเคมีเลยบาดดีพลอยแม่ใส่แต่ละปีมันบ่ซ้ำเก่าเด้ปีแรกอาจใส่4 5ซอบปีต่อมา6 7 8ซอบพุ่นเด้มันสิเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรมีความเข้าใจว่าเฮาให้ปุ๋ยมันบ่เพียงพอมันเลยเฮ็ดให้พืชเจริญเติบโตได้บ่ดีเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบยิ้งใบงอเฮาเลยคิดว่าเฮาให้ปุ๋ยหน่อยปีต่อมาก็เลยต้องเพิ่มปุ๋ยขึ้นไปอีกปีหน้าก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่จริงมันบ่เป็นจังซั่นเด้พี่น้องเกษตรกรนะครับสมมุติว่าปีแรกเฮาหว่านลงไป2กระสอบพืชเอาไปใส่ได้บ่เบิดนะครับเอาไปใส่ได้บ่เบิดพืชสิเอาไปใส่ได้ต่อครั้งนะครับหว่านลงแต่ละเทื่อ 100% นี่พืชสิเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้ประมาณเพียง 22% นะครับได้ประมาณ 22% ที่เหลือของปุ๋ยเคมีไปใส่บาดดีพลอยแม่มีการสูญเสียมีการระเหยมีการระเหิดสูญเสียไปในกรณีต่างๆนะครับซึ่งพืชบ่สามารถนำมาใส่ในการเจริญเติบโตได้แล้วปุ๋ยเคมียกตัวอย่างนะครับปุ๋ยยูเรียยังสิอยู่ในดินได้แค่10เข่ามือหรือว่าประมาณ3อาทิตย์นั่นล่ะก็เลยเฮ็ดให้พืชเฮานั่นกินอาหารได้บ่เต็มที่ซั่นเด้แต่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ก็ยังบ่มีความรู้เท่าที่ควรนะครับแต่ยังใส่ตามที่เจ้าของเคยใส่มาคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นผมเอกโซเล่นะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรลองปรับเปลี่ยนมุมมองลองปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างน้อยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยตัวนี้บ้างครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับสูตร28 76เป็นปุ๋ยทุกเม็ดอีพ่อยแม่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดนะครับบ่มีส่วนผสมของดินเหนียวดินโพ้นเด้หรือว่าเศษอิฐหินดินปูนทรายซึ่งเป็นปัญหาที่เฮ็ดให้ดินในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮานั่นเป็นดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นคดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามเพราะว่ามันเกิดจากแนวที่เขาเอามาปั่นเม็ดปุ๋ยนี่แหละอีพ่อยแม่มันตกค้างอยู่ในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮานะครับแต่ว่าสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นี่ว้ายมันบ่มีแนวหมู่นั้นตัวอีพ่อยแม่บัดนี่หว่านลงไปแต่ละเทื่อนี่ว้ายพืชเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้เบิดแบบเกี่ยงตับพุ่นแล้วนะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดนะครับเป็นสุดยอดของปุ๋ยเคมีในยุคนี้อีหลี
เป็นนวัตกรรมของการผลิตปุ๋ยใส่วิวัฒนาการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเขามาใส่ในการเกษตรบ้านเฮานะครับเพราะว่าทุกมื้อนี้เขาเอิ้นว่าเกษตรยุคโลกาภิวัตน์เกษตรยุคมือถือซะแน่เพราะว่าอีหยังขึ้นมาในห้วยฮัลโหลอย่างเดียวแล้วเนาะฮัลโหลมาดำหน้าให้แน่ฮัลโหลมาเกี่ยวเขาแน่ฮัลโหลอย่างเดียวนะครับมาวาดปุ๋ยให้แม่แน่เด้อฮัลโหลอย่างเดียวเขาเอิ้นว่าเกษตรยุคมือถือเกษตรยุคโลกาภิวัตน์นะครับเราสมัยก่อนนี่เฮ็ดแบบพ่ออยู่พ่อกินนะครับบ่ได้เฮ็ดเพื่อการค้าบ่ได้เฮ็ดเพื่อการขายบ่ได้เฮ็ดในเชิงธุรกิจคือทุกมื้อนี่เด้แล้วเคมีมันก็บ่หลายนะครับแต่ว่าทุกมื้อนี่โอ้ยการแข่งขันสูงสภาพสิ่งแวดล้อมบ่เอื้ออำนวยมลภาวะเป็นพิษปลูกหยังก็บ่ค่อยงามปานใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยในไร่ในนาในหัวในสวนเฮาใหม่นะครับรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเปิดใจรับจักน้อยเด้ออีพ่อยแม่นะครับมันสิแม่นความเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876ใส่แล้วดีดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกอีพ่อไอแม่แต่ว่ายืนยันครับว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2875นะครับสูตร2875ลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดใจเบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ต้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่นะครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเฮ็ดจังไดเฮาสิลงทุนหน่อยๆได้ผลผลิตได้หลายต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮ็ดจังไดสิใส่ปุ๋ยเคมีแบบใดให้มันประหยัดประหยัดแต่คุณภาพนี่ให้มันเหนือความคาดหมายคุณภาพให้มันได้เต็มที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับต้นพืชในไห่ในนาในหัวในสวนเฮาสิเฮ็ดจังไดนะครับผมเอกโซเล่เอิ้นสูตรนี้ว่าสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบมันมีหยังแน่นอบ่าวเอกโซเล่สูตรโซเล่เทอร์โบเจ้านั่นสูตรโซเล่เทอร์โบสิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่2กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัด2กระสอบสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่สิซอยฟื้นฟูดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยเฮ็ดให้ดินเหมาะกับการปลูกพืชปลูกหยังก็งามนะครับคันดินอุดมสมบูรณ์แล้วซอยลดปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยใดนะครับนำมา2กระสอบนะครับเอามาใส่ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอา3กระสอบนี่มาคนเลเข้ากันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พี่น้องนะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับสูตรนี้อัตราส่วนนี่นะครับอัตราส่วน2ต่อ1นี่เหมาะสำหรับหน้าเข่านะครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็สามารถใส่สูตรนี้ชุดนี้ได้คือกันนะครับสำหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับแต่ว่าให้ผสมในอัตราส่วน5ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่5กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่5กระสอบปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876 1กระสอบนะครับอัตราส่วน5ต่อ1สำหรับสวนยางพาราเกษียณให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่ประหยัดประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนแต่ว่าปุ๋ยที่ได้มานะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นอยู่ในดินในโดนนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮานี่ให้ผลผลิตสูงนะครับน้ำยางไหลดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายเชื้อราบ่กวนกรีดกวนใจนะครับเปลือกนิ่มว่ามันกรีดโคกงิ้วโคกกล้วยพุ่นแล้วพี่น้องนะครับคันได้ใส่สูตรนี้ชุดนี้เข้าไปนะครับสำหรับชุดโซเล่เทอร์โบนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดกำลังแนมหาปุ๋ยไว้ใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนนะครับบ่ว่าสิเป็นช่วงเร่งการเจริญเติบโตพืชน้อยต้องการการแตกกอหรือว่าพืชใหญ่นะครับไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวใส่ได้เบิดดีพลอยแม่นะครับบ่ว่าสิเป็นช่วงพืชน้อยช่วงเร่งการเจริญเติบโตช่วงแตกกอหรือว่าช่วงรับร่วงรับผลผลิตนะครับสามารถใส่ปุ๋ยชุดนี้สูตรนี้ได้เบิดนะครับก็ปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับผสมกันแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นนะครับผสมแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้ต้นพืชเฮาอยู่ในดินได้โดนนะครับก็เลยเฮ็ดให้พืชเฮานั้นมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่อง ต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิร้อนหรือหนาวนะครับต้านทานโรคได้ดีดีนะครับและที่สําคัญแม่งบ่กวดคิดกวนใจอย่างแน่นอนใส่สูตรนี้แล้วเขียวโดนเขียวทนนะครับคันใส่กับหน้าเขายังสิว้ายเขียวจนหอดมือเกลียวพุ่นแล้วอีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าหางบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งบ่เขียวอัวเด้พี่น้องเขียวใสใบตั้งนะครับต้นแข็งแม่งบ่กวนอย่างแน่นอนสําหรับปุ๋ยสูตรนี้ชุดนี้นะครับกับปุ๋ยชุดสโตเลเทอร์โบนะครับอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งบ่ต้องเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับบ่ต้องเสื้อทั้งหมดนะครับมีหน้าอยู่10ไร่20ไร่หรือว่า5ไร่6ไร่แบ่งมาเฮ็ดเบิ่งแค่ครึ่งแค่กลางก็ได้นะครับทดสอบเบิ่งทดลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าบ่เฮ็ดเปรียบเทียบเบิ่งกับที่ผ่านๆมาว่ามันสิแปลกหูแปลกตาซ้ำใดมันสิได้ผลผลิตหลายกว่าเก่าบ่มันต้องลองเบิ่งครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้สูตรนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจอย่างแน่นอนสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบต้องโซเลเทอร์โบเท่านั้นครับผม
5: ยายทาดนหลายรับสายแน่ยายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา

0: ตามทั้งหมดราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปีAround the World
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: มาแล้วพี่น้องมาแล้วดันดนเดินทางมาจากกาฬสินธุ์มาสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการทางกัมมาลาไสพูนท้องหนองพอกเมื่อวดีจังหารเชียงขวัญดอนจานร่องคำหรือว่าสิเป็นทั้งน้ำมนเอาล่ะครับพี่น้องครับประกาศอุทุมทะเลหลังจากห่างหายไปหนึ่งมือวันนี้ครับพี่น้องครับไฟฟ้าดับตั้งแต่4โมงเช้าจนฮอด4โมงแล้งครับพี่น้องครับประกาศอุทุมมงทับดีกันเลยต้องบอบ่ได้เข้ามาหาพี่หาน้องคือเก่ามื้อนี้มาแล้วครับพี่น้องครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยางตลาดนะครับต่อไฟเรียบร้อยแล้วรายการอุทุมทะเลกับมีขึ้นมาแล้วครับเอากราบขอบพระคุณการได้เกียรติติดตามรับฟังกราบขอบพระคุณการได้เกียรติแนะนำผลงานเพลงเข้ามากันแล้วกันขอขอบพระคุณท่านพ.อ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลล์ที่มีอุปการะคุณมีความเมตตากับดีเจพอเพียงพุทธดีกับลิงก์สัญญาณรายการลูกทุ่งดีไปสู้พี่สู้น้องฟังหลายพื้นที่หลายสถานที่กราบขอบพระคุณอย่างสูงอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเซาเวลาเพื่อโปรโมทสินค้าธุรกิจกิจการร้านค้าของท่านให้คนหูจักหลายขึ้นก็เก่าติดต่อไปหาท่านพ่อพิจิตเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเป่านาเรียงได้เลยครับ0813804599นะครับ0813804599นะครับเด้อหรืออยากลงโฆษณาร่วมกับรายการอุทุมทะเลกับโทรมาหาดีเจพอเพียงมุ่งทำดี0652561558ราคากับว่าแพงครับพี่น้องครับและก็ไปขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการอุทุมมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งตัวเด็กจะเริ่มรุ่งเรืองขายดีกันตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายซื้อง่ายขายคล่องร่ำรวยนะครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายพี่น้องแฟนเพื่อนพนักงานของพวกข้าสู้คุณทุกคนก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนและขอคุณทุกโชคดีครับผมพร้อมครับยินดีต้อนรับน้องนะครับแก้วกัลยากะมุนทะเลาชาวบ้านดอนหวายแล้วก็น้องแบมจิดาภานาหัวหนองชาวบ้านเก่าน้อยนะครับจำบนเจ้าท่าแล้วก็ตำบลดงลิงนะครับผมวีรสตรีของพี่น้องเรานะครับได้แชมป์เอเชียวอลเลย์บอลจากประเทศจีนยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
1: โอ้ยปัญญาลูกเมื่อวาน
0: ไฟฟ้าดับครับ
1: ห่วยเข้ามาดับหูทะเบียนเนาะ
0: ครับผม
1: เนี่ยพอฟังเพียงวางถึงแม่ลูกเนี่ยขออบเรื่องงอนแฟนใครไม่รู้แต่ว่าน่ารักไม่รู้เพียงไหนไหม
0: แฟนใครไม่รู้โอเค
1: จะเพียงหนึ่งของบอยลูกเพียงหนึ่งอันทำเนาะทำทะเบียนเพียงใครไม่รู
0: ้โอเค
1: หม่อมเด้อลูกป่ามือเด้อ
0: ครับผมครับ
1: กระชุ่มตารางเราเด้อ
0: ครับผม
1: กระสาบอลบอลหุบฟองเด้อ
0: ครับ
1: อันแม่ที่ไปหาเด้อเบื่อเด้อ
0: สาวลูกสองบ่แม่ที่ไปหาเพิ่นดิ
1: คุณไปยามเพิ่นอยู่บน
0: เพิ่นดิอยู่บ่ล่ะบอกเพิ่นก่อนหน้าเด้อแม่โทรไปหาก่อนเด้อ
1: เออบอกแล้วแม่บอกแล้ว
0: โอเคครับ
1: จ้าแม่เทียงลูกพักในเด้อแม่เสียไร
0: ครับผม
1: พักหน่อยเอ้ยขันจากไรลงใต้อันพาพันข้อมาไว้ฝากเอาเลยเทียนเด้อ
0: ผมแม่เดี๋ยวผมจะขี่รถไปหาพ้นนี่หรอแม่
1: ไม่ไปหาเล่าเด้อขันเนาะ
0: ครับผม
1: เมื่อวานนัทกับออกมาหาแม่ไปนะแม่แล้วขันดูแล้วดับแม่ลูกไปเมื่อไร
0: ครับผมวันนี้ผมเทียนไปท้ายคลิปไปเรื่อยๆนะหันใกล้เท่านั้นกะทีแวะไปนะ
1: ก็ว่าอันช่วยลูกชายเฮ้ยเถื่อนแฟนจะหอนเลยเฮ้ยแฟนลูกชาย
0: เป็นยังเนาะครับเป็นยังเนาะแม่ครับขอบคุณหลายๆครับ
1: กับแม่เสียร้ายเด้อ
0: ครับผม
1: เป็ดป่าเรียนป่าเติมเด้อ
0: จ้า
1: จับพูดได้ละนอนเพื่อนดีนอน จ้าแม่น้องแม่บัวแม่หน่อย
0: โอเคครับโอเคครับ
1: แม่นบ้านข้าใส่เนี่ยเด้อแม่เสียงป่าหน่อยจ้าแอปเปิลหมูเนี่ยเด้อ
2: ครับผมคร
1: ับ มาเลี้ยงเลยเด้อสาวเสียงสวนเนี่ยเด้อ
2: ได้ครับได้ครับ
1: ลูกสาวเสียงไม่เหรอนุ่มวังหน้าเลยเด้อ
0: โอเคครับ
1: อันเสียละพุ่มเลยเด้อ
0: ครับผม
1: ว่าชิบหายเด้อตันฟังยุกกระซูงเสียงมาเด้อนั่งเลยนะจ้ายกโคนน้อย
2: ครับผมครับ
1: คุณแจ่วเมเทียนเลยเด้อสาวหน่อยท่อจิ๊บแอบพร้อมเลยเด้อน้ำตาลหวานพอนุ่มพอนุ่มทุกสายเลยเด้อฟังเมื่อบ้านนะลูกดูดีแห้งแค่ไหนลูก
0: โอเคครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
3: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้าลาดบะเขานะเต้น้ำดอกปลาเด้อ
2: โอเคครับโอเค
3: จ้าบอกเป็นหน่อยชี้ฐานเด
0: ้
3: อ
0: ได้ครับได้ครับ
3: เม็ดแจงเด้อหม้อไปนู่นทึกษาทำแน่ตาหวานเด้อยกโคตรมาเด้อจ้าหมอไปห้านกับผมหมอเป็ดตั้งมาพูดเนาะ
0: ครับผมครับ
3: ผมไปห้านให้นุ่นศึกษาผลงานน้ำตาลหวาน
0: ได้ครับได้ครับ
3: มองมองกันนะเด
0: ้อโอเคครับผมได้ครับได้ครับ
3: ศึกษาได้จ้าเด้อจ้า
0: โอเคขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ

0: จวดครับจวดสองผลงานเพลงจากคุณแม่หน่อยบ้านสีทันฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องสู้ครูสู้คนกันละกันกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับเด้อ
1: ดีน
0: เอาละครับนี่คือช่วงรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับทั้งสถานีวิทยุนะครับผมชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์ครับต้องขอกราบขอบพระคุณร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์มอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำกับเพื่อไกลเคียงร้านชิปเปอร์มอครับพี่น้องครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กองน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรครับพี่น้องครับพร้อมครับพวกน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีมาตรฐานมอกอสีภายนอกภายในต้องสีเบเยอร์นะครับเด้อนอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์เครื่องครัวจานถ้วยซ้อนสามคู่ทางกระวังหม้อและก็ยังมีอัฐบริขารเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมาสน์บุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานท่านงานลาดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบันไม้ไปแท้บริการที่ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์รวมสินค้าคุณภาพดีเยอะแยะมากมายมีวางขายวางจำหน่ายโดยคุณปวีณาเปานาเรียงราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์มอลล์ครับ0813804599 0813804599อย่าลืมนะครับเด้อใกล้สีนะครับบุญเข้าประดับดินใกล้สีบุญเข้าซากนะพี่น้องอยากได้นะอัดถ้าบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินหรือว่าเครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์กันเรียนเชิญที่ร้านชิปเปอร์มอลล์นะครับกราบขอบพระคุณหลายๆกันละกันฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
2: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
0: ขอบคุณครับ
2: ขอเพลงเนี่ยจ้า
0: ครับผม
2: เอาอันชมทุ่งเนี่ยจ้า
0: ชมทุ่งของ
2: สองเนี่ยจ้าสองเพลงเนี่ยจ้าเอไอจ้า
0: โอเค
2: อันเพลงหนึ่งเอาอันคืนฝนตกแล้วจ้า
0: โอเค
2: มอบให้แม่เสียไร่นะจ้า
0: ครับผม
2: พ่อนุ่นศึกษานะจ้า
0: โอเค
2: พ่อน้องแดงน้ำนะจ้า
0: ครับผมครับ
2: พ่อจะพุ่มน้ำนะจ้า
0: ครับผม
2: ตาลหวานน้ำนะจ้า
0: ครับ
2: คุณแม่มามาน้ำเลยจ้า
0: โอเค
2: คุณแม่เสียไร่เอาดีเนาะว่าพ่อเพียงเนาะ
0: บ่
2: ด
0: ี
2: เอาว่าท่านเอาหน่ำมอบให้เพื่อนน้ำนี่เด
0: ้อครับผม
2: ฮอกแดดฮ้อนฮอกออกมาแต่ไหนให้จ้า
0: ตีเห็นยังไรอยู่ให้มียังแน่ไหม
2: จ้าหยามันจ้า
0: โอ้ครับผมเอาปุ๋ยให้ปัวไปใส่เด้อมันอยากได้หัวใหญ่เนี่ย
2: จ้า
0: ลองเบิ่งเด้อจักกระสอบหนึ่งลองเบิ่งก็ได้เนี่ยหัวใหญ่หัวดกหัวปูลูกปก
2: จ้า
0: โอเคครับ
2: มอบให้รอหนาไม้น้ำนะจ้า
0: ขอบคุณครับผม
2: สวัสดีจ
0: ้
2: า
0: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
3: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับครับครับ
3: โอ้หมู่บ้านเป็นอย่างน้อยหมู่บ้านนี่เน
0: า
3: ะ
0: หมู่บ้านไฟดับตั้งแต่4โมงเช้าจนฮอด4โมงแลง
3: โอ้อากาศคือมึงกระดับดูเนาะเสมอเนาะ
0: คร
3: ับ
0: ผมครับ
3: วันนี้เอาแค่ไล่เสาเนี่ยครับวันนี
0: ้ได้ครับผมได้ครับ
3: มอบให้แม่เสริมนะครับเด้อ
0: ครับผม
3: มอบให้เสียละพวกนั้นนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็มอบให้น้องแว่นน้ำได้ครับเด้อ
0: คร
3: ับ
0: ผมครับ
3: ให้น้องแม่มะนาวนะครับ
0: ได้ครับ
3: ในขณะนั่งซ่อเสื้อผ้านะครับเนาะ
0: ครับผม
3: ให้แม่สู่พ้นเสาน้ำนะครับเนาะ
0: ได้ครับได้ครับ
3: ก็แต่กันดอกแก้วสีวะไรนะครับเด
0: ้
3: อ
0: โอเคครับผม
3: น้ำมันรอๆนะครับเนาะ
0: ครับผมครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับบ่าว
0: ครับผม
4: ยินดีนะอยู่ดีสบายตัว
0: ครับผมสบายอยู่ครับ
4: ยินดีเห็นปุ๋ยเนี่ยมาส่งนี่แล้วกันน้ำมันเอาออกห่วงนี
0: ่น้ำไหนล่ะครับน้ำไหนนัดมือมากระดาหามีหามีมูก็จะได้เฝ้าไป
4: นะ
0: หามีมูก็จะได้เฝ้าไปสนอก
4: เอามาโหลดเอามาโหลดเอาสูตรรับรองเอาปูสูตรรับรองสูตรได้กว่า
0: สูตรรับรองตี
4: ให้โปรกระพัดบ
0: ่นูโปรบ่แม่นูโปรนูโปรครับผมนูโปรครับ
4: นูโปรกระพัดเด้อเนาะ
0: ครับ
4: สูตรรับรองเอามาจักสอบเนี่ย
0: ครับผม
4: เอาวันนี้ขอเพียงเนี่ย
0: ครับครับ
4: เพียงยังหรอก็เวียนบ้านจะทำเงินเก็บไปได้เพียงยังกว่าสิ
0: อันไหนก่อนอันไหนก่อน
4: อันที่ว่ายิ่งยังกว่าหมอคำบ้องยี่ดีเพียงยังกว่า
0: ฮะเพียงไหนล่ะ
4: เฮ็ดยังไงมันเป็นไปแล้วนะเพียงยังกว่าซื้อ
0: คนอ๋อมันเป็นไปแล้วโอเคโอเคโอเคมักสาวแม่ใหม่บ่นี่
4: ผ
0: ม
4: ไปเตรียมงานคนเนี่ยเพิ่นไปกินข้าวไปพูนทั้งวันน้องแค้น
0: ครับผมน้องแค้นดอนจันทร์บ
4: ่โอ้ยพุ่นตัวอยู่บ้านพี่สู้พุ่นล่ะ
0: ครับผมครับผม
4: ว่าสิไปน้ำม่วงไปพี่สู้ทำไม่ได้ทั้งพุ่นก็ได้
0: ที่
4: น
0: ั่
4: น
0: ก็
4: ได้ทั้งนั้นครับครับม่วงเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวว่าสิไปไปว่าฮอดออกมาฮอดหน้าดิเด
0: ้ครับผมครับ
4: ครับครับครับโอเคครับ
0: คุณครับขอบค
4: ุ
0: ณคร
4: ับ พี่สู้อยู่ว่าสิไปหาไปว่าฮอดออกคือ
0: จ้าจ้า
4: คร
0: ับ
4: คร
0: ับ โอเคครับ
4: หมอทำอะไรกันได้หลายคน
0: ครับ
4: บัวลาดผู้ใดเนี่ยแดงผู้ใดเนี่ยได้หลายนั่นล่ะ
0: โอเคครับโอเค
4: ผู้ใดเนี่ยได้หลายนั่นล่ะ
0: โอเคครับโอเค
4: ครับครับฝากเรื่องมีหาน้ำเนี่ยคิดฮอดอยู่ปฏิบัติฮอดไป
0: สว
4: ั
0: สดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
4: ครับ
0: ครับได้ยินบ่เอ้าคือบ่ได้ยินแล้วบัดนี้ไปไสแล้วสายหลุดไปแล้ว59นาทีแล้วนะครับ0652615588เอ้ามันก็สิได้เบรกฟังสปอร์ตตัวนี้ครับ0652561558
1: ฟังสปอร์ตโฆษณาสักครู่นะครับ
5: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์มันเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีฝรั่งแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318ได้ที่น้อง

0: จวดเอาล่ะครับพี่น้องต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความม่วนซึนช่วงเวลาความสุขสนุกสนานใน5ภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับพี่เจพอเพียงมุ่งทำดีมาทำหน้าที่ตรงนี้เป็นประจำเป็นประจำกราบขอบคุณการเกียรติติดตามรับฟังการขอบคุณการเกียรติแนะนำผลงานเพลงเพราะๆเข้ามาครับ0652561158ครับพี่น้องครับหมายเลขเฮาก็ยังว่างอยู่ถ้าพี่น้องสนจิตสนใจอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็อย่าลืมครับ0652561158ไปขอบคุณร้านนะครับ99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านโพดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดละกะร้านนะครับผมปากายการเกษตรอยู่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามร้านนะครับเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลหกสีร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามุนร้านโชคชัยการเกษตรสาขาตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หรือว่าจะเป็นนะครับเคนะครับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกร
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเขาเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: เอาละครับพี่น้องครับนั่นแหละคือสิ่งดีๆมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรในเรื่องกำจัดวัชพืชในเรื่องกำจัดโรคพืชจากผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรจับมือกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับผมมอบโชคให้กับพี่น้องผู้ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รวยใจดีครับซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าจิบเปิ้ลทุกอย่างก็ได้ก็จะได้รับคูปองเขียนซื้อที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมจับรางวัล นะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเด้อนะครับอยู่ที่ร้านนะครับมีร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรแห่งเดียวเท่านั้นที่จับมือร่วมกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับเมื่อพี่น้องไปซื้อสินค้าเคมีเกษตรตราเต่ามังกรจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรท่าโค้งบ้านหัวดงพี่น้องก็จะได้รับคูปอง1ใบเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย่อนลงกองรับคูปองจับสลากขึ้นมาปั๊บได้รางวัลอีหยังเพิ่นพร้อมที่จะมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อุดหนุนสินค้าเคมีเกษตรตราเต่ามังกรทันทีอย่าลืมนะครับเด้อนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่นนั่นก็อย่าลืมทวงว่าสายล่ะครับบ่าวพอเพียงมุ่งเท่าเดิมเพิ่นบอกว่ามาซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรแล้วก็สิได้รับคูปองพี่น้องก็อย่าลืมนะครับเด้อร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรโทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับเด้อ0815404449 0895404449แล้วก็0892778065

ร้านเก่งการเกษตรสาขานะครับอำเภอดอนจานสาขาอำเภอดอนจานก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรวางขายวางจำหน่ายไปที่อำเภอนะครับนามนนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขานามนก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรกรว่าเคมีเกษตรตราเตามังกรวางขายวางจำหน่ายไปที่อำเภอสมเด็จตำบลหนองแวงอำเภอร้านโชคชัยการเกษตรนะครับร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายนะครับ

0: ไอคิวพลัสซูเปอร์โก5Qฉลาดรอบด้านภูมิต้านทานพร้อมเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคต
1: มีเวียพรีเมียม

สุดยอดละครับพี่น้องครับเอ้ามานะครับผมฝากไปเป็นกำลังใจครับสุขุสุคนนะครับเด้อฝากไปหาพี่น้องทั้งบ้านบ่อนเขียวน้ำแน่นะครับฝากไปหาคุณแม่มาหมาน้ำแน่ฝากไปหาคุณแม่เทียงทางห้วยเพิงน้ำเด้อนะครับแฟนเพลงแฟนรายการอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่มองใดก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขครับผู้เบาเสรภูมิน้องโยโกนะครับสาวหน่อยซอย18คุณแม่นั่งซอย15คุณแม่เสริมคุณแม่ล้านน้องหนุดหรือว่าสิเป็นแม่สูทางบ้านพลเฒ่าพร้อมครับคุณพ่อเคนนะครับผู้นำทีมงานนะครับผมเพชรพลคำคอมโบนะครับเนาะอ่ะนะครับทุกเสียงทุกสายฝากไปหาคุณพ่ออำนาจคุณแม่สีหรือว่าจะเป็นแม่ห้อมนะเด้อนะครับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุทริกขอขอบพระคุณครับสำหรับร้านจารุนี่แกครับร้านจารุนี่แกตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครับห่างหูส่วนจับกัดพิมพ์ผลิตแกอยู่โรงบรรจุแกปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันกอดเสียงหอดสี่อยากโน้นสังอาครับไปทั้ง18ทศวรรษเทพสุดาห่างหูส่วนจับกัดเป็นบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหูส่วนจับกัดหมู่หน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์4ร้าน4สาขาครับศูนย์จำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สใส่แก๊สฝาครอบแก๊สเตาแก๊สหรือว่าที่เป็นถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่ใส่แล้วปลอดภัยเพราะมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานหม้อก่อยกให้แล้วครับถังแก๊สปตท.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังครับอย่าลืมนะครับเด้ออยากเปลี่ยนถังแก๊สอยากได้ถังแก๊สใหม่ถังแก๊สเก่ามันบ่น่าสิไว้วางใจมันบ่น่าสิปลอดภัยเลือกซื้อและหาจะพอจะจอดจะทางแก๊สปตท.นะครับ0438118 0438118 หลักกะ0885730753 0885730753นะครับเด้อส่วนแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่อร่อยสะอาดถูกหลักนะไหมถูกใจผู้บริโภคจักน้อยกับว่าบุญเขาสากบุญเขาประรับดินจักน้อยกับว่ากฐินผาป่าทอดเทียนเขาพันษาทอดศาสตร์ทอดเทียนทอดต้นดอกเงินนะครับอยากได้ข้าวต้มไปใช้บุญใช้ท่านใช้การใช้งานติดต่อแม่นางข้าวต้มมัดก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อข้าวต้มที่สะอาดอร่อยถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการต้องแม่นางข้าวต้มมัดทุกเช้าตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปจะมีวางขายวางจำหน่ายที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และกราดตลาดเทศบาลนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเดียวกันนะครับได้043ประธานโทรครับ0619540862 0619540862ส่วนเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์นั้นคุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์เราคือผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสนจิตสนใจก็สามารถปรึกษาหารือสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลน์แชทหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862ก็ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการอยากไปชมไปช็อปสินค้าที่ช็อปวังก็เล็กเลขที่30หมู่2ตำบลละพัดอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความขอบคุณนะครับสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์เราคือผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวในอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ

มันเป็นไปแล้วนั่นล่ะครับพี่น้องครับฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสู่คู่สู่คนคณะการครับไปขอบคุณสำหรับร้านเจริญรุ่งเรื่องการเกษตรร้านแม่ทุ่มพอผมร้านเจริญรุ่งเรื่องการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับถนนกาฬสินธุ์101กาฬสินธุ์นะครับใกล้กับสี่แยกไฟแดงสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อนะครับสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังพันธุ์ข้าวปลูกมากมายหลากหลายสายพันธุ์วางขายวางจำหน่ายนะครับล้วนแต่เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นเท่าไรละหนึ่งตันอยากได้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพไปทั้งสองร้านสองสาขารับรองว่าบ่ผิดหวังครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพะพงครับ0899468350นะครับ0899468350ละก็04389963330438996633เอาอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงจบเพลงนี้แล้วเพิ่มเติมเขามาได้กับรายการลูกทุ่งมุงตับดีนะครับได้จบเพลงนี้แล้วเธอจะอยู่คอยใครฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงฝรั่งการสู้คุณสุขนฝากไปหาเจ้ชยานำเนี่ยฝากไปหาน้องแอปเปิลพร้อมกับเสี่ยหมูทุกเสียงทุกสายทุกหมอกทุกบอลท่านประธานนนท์ศึกษานำเนี่ยเด้อ

0: ฝากไปหาคุณแม่พันปีเนี่ยเด้อแล้วก็ฝากไปหาคุณแม่นะครับบัวไล่บาดดันไตคุณแม่หอมบาดดันไตน้ำแน่พร้อมกับคุณแม่ท้องร่อยทางเชียงขวัญ นะครับแล้วก็ไอ้จันยนต์คนฝากซีน้ำแน่นะครับอยากฟังเพลงหยังเพิ่มเติมผลงานเพลงคำว่าใดครับตอนนี้เวลาเหลืออยู่ประมาณ12นาทีครับพี่น้องครับก็สิได้ยินดอกตี2เพลงถ้าเฮาแต่พี่น้องอยากฟังวะถ้าบ่อยากฟังก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวผมสิจัดไปให้ก็แล้วกันนะพี่น้องนะเพราะว่าโฆษณากะต่างๆกะเรียบร้อยเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฟังเพลงเสร็จตัวบัดนี้ครับพี่น้องครับไปนะครับผลงานเพลงเพราะๆจินยามอบให้กับช่วงของรายการลูกทุ่งอ้าวมาแล้วตัวนี้มีผู้ใดนอนนี่ฮัลโหลครับผม
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับครับ
1: สวรรค์ชาวนาเลยจ้าเด้อพ่อสักเด้อ
0: เต้ยสวรรค์ชาวนาโอเค
1: เพื่อนเองก็เอาเขาคล้ายนกเขาล่ะ
0: ครับผม
1: จ้าตุ๊ดเชียร์ตุ๊ดสายเด้อโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเกื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เกื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

0: ปูเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหยากวนใจบีครับโตต่อยชาวหน้ากำราบหยาฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับขาหยาในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาขาหยาในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงครับบีครับเป็นยาขาหยาในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์ให้ไทดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอไบแนนลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีให้ไทยาตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหยาบ่ว่าสิเป็นหยาเข่านกหยาพุ่มพวงหยากระดูกไก่หยาต้องแขนหยาขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกร
1: หาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไป

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

0: ราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637

0: เตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
3: ให้โศกให้มานให้มา
4: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอ ข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
6: เปิดแล้ว
7: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
6: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
7: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
6: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
8: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: โทร080-194-5

หนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

0: ปุ้ยเอ็นซีเป็น
1: สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยเกษตรพารวยมาแล้วครับพี่น้องมาในนามของแบรนด์พญาเต่าเงินเต่าเงินเต่าเงินเต่าเงินจำดีๆเด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยดีนุ่มน้ำเมืองมีแบรนด์เดียวตราเดียวคือตราพญาเต่าเงินกระสอบสีขาวแดงเหลืองมีสามสี จะต้องมีซื้อนุ่มหน้าเมืองติดกระสอบทุกกระสอบมองหัวกระสอบเด้อพี่น้องละกามีรูปพญาเต่าอยู่กลางกระสอบแบกเกินไปส่งพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศพี่น้องชาวหน้าหน้าปีหน้าปลังใส่ได้ผลดีแล้วก็ใส่ต่อเด้อพี่น้องเด้อราคาชาวสวนอ้อยสวนมันสำปะหลังสวนยางพาราก็ติดอกติดใจโดยเฉพาะอย่างพระราต้นฝนปลายฝนนะครับพี่น้องรีบเอาไปใส่ก็แล้วกันเป็นปุ๋ยดีมีประโยชน์กับพืชทุกชนิดเป็นปุ๋ยดีมีประโยชน์ต่อดินทุกประเภทประเภทดินนี่ประเภทใดก็ตามดินไส้ก็สร้างดินตมดินท่ามดินร่วนก็สร้างไส้ได้ผลดีหมดครับนี่คือสุดยอดพระเอกตัวจริงของการเกษตรพี่น้องเฮานมน้ำเมืองก็เว้าให้พี่น้องฟังกันเป็นประจำนะครับผลิตภัณฑ์ของเฮานะครับคือตัวเม็ดนี่ก็กระสอบละมีโปรโมชั่นคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องละคนกับย่านบ่แม่นโปรโมชั่นฟ้าโทรมาถามหลายสายเด้อันมันยังมีโปรโมชั่นอีกบ่อยู่นะครับมองใดก็ได้เนาะมาโปรโมชั่นขยายให้ครับขยายให้โปรโมชั่นเป็นยังไงเนาะพี่น้องคือโทรมาหลายแต่ว่านะครับให้จัดโปรโมชั่นตลอดการพะนะตลอดการคือซ้ำนี่เลยพะนะบ่อยกลับไปอยู่สอบ600คือเก่าแล้วไอ้50กิโลกรัมนี่แต่600ก็ถือพอแห้ง600ก็ขายดีอยู่พี่น้องก็รับได้นะครับเพราะว่านี่มันอยู่ที่ผลงานแต่ที่นี่พี่น้องก็โทรมาหันก็โทรไปเล่นน้ำใหญ่หักย่ายแกนนะครับอีเมียข่อยอยู่ทางบ้านพื้นที่บ้านหน้าน้อยนะครับบ้านหน้าน้อยตำบลหน้าใหญ่อำเภอสุวรรณภูมินะครับอีเมียใหญ่หวดนะครับบ่ได้โทรหาเพิ่นด่วนแล้วตะกี้เคยไปกินข้าวน้ำเพิ่นไปแวะกินข้าวน้ำไปแวะเบิ่งหน้าน้ำไปแวะเบิ่งข้าวซาคักซาแน่ตากไว้ก็หอมข้าวเปียกเพิ่นนั่นหอมผู้ใดกะท่วงผู้ใดกะท่วงแล้วก็โทรมาหนุ่มน้ำเมียงมาเบิ่งให้แม่แน่เขาจังได๋มาหอมตากกะหอมปีแรกได้นี่ปีแรกเพิ่นใส่บัดนี้นี่มานะปีนี้บ่ทันได้ถามข่าวอีกก็เลยโทรถามข่าวต่างคนก็ต่างดีใจได้ยินเสียงกันเนาะเอ้ามันก็บ่ได้โทรตามหมดทุกคนเด้อพี่น้องเด้อต้องขอพระภัยมานี่นำกันคือกันเพราะว่าหนุ่มน้ำเมืองกะตัวผู้เดียวนำนะครับเรียนทั่วไปนะครับจักสิลบหน้าลบหลังจักจะคล้องกับบ่ค่อยสบายปานใดนำ ก็สู้ต่อไปล่ะครับแต่ว่าหั่นอาจสิบ่ทั่วบ่ถึงเด้อพี่น้องเด้อต้องขอพระอภัยมณีพี่น้องนะครับอ้าวยังจัดโปรโมชั่นให้คือเก่าครับโปรโมชั่นเหมือนเดิมจากกระสอบละ600บาทนะครับจัดอยู่ที่550บาทเช่นเดิมเช่นเดิมเช่นเดิมนะครับพี่น้องจัดไปเด้อเอาสารน้ำสารน้ำชุดใหญ่600นะครับจาก700เหลือ600เด้อนะครับกับสารน้ำตัวใหม่นะครับก็คือชุดเล็กนะครับขวดเล็กขวดเดียวเด้อนะครับ350บาทใส่กับบ่เปลืองเด้อไม่ดอกไม่ประดับกับ2ซีซีต่อน้ำ20ลิตรผักกาดผักชีผักหอมบ่เกิน5ซีซีดอกครับต่อน้ำ20ลิตรหน้าข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ผลไม้ต่างๆกับประมาณ10ถึง20ซีซีเด้อพี่น้องเด้อเอาไปฉีดเข่าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้นะครับกำลังรับร่วงนี่นะครับแตกกอรับร่วงฉีด2ช่วงนี่งามปานใดนะครับแท่นปุ๋ยได้พุ่นล่ะพี่น้องเฮานะครับลองฉีดเบิ่งเด้อนะครับฉีดทั้งใบก็สิประหยัดไปอีกแนวนึงพี่น้องลองสั่งเข้ามาก็แล้วกันทั้งติดต่อทั้งเบอร์โทรศัพท์ก่อนก็ได้ครับ061 7936695 0617936695 0617936695ครับ
2: ป่าม่นบ้านดงมาไฟอำเภอกุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่ม

0: ครับก็ผ่านไปเป็นผลงานเพลงมวลๆสำหรับบรรยากาศข้อมูลไปน้ำนอกไปนอกเนาะเอาสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยดีนุ่มน้ำเมืองตราพญาเต่าเงินบ่ว่าจะเป็นประเภทเม็ดประเภทน้ำกำลังขายดีพี่น้องกำลังนิยมใส่กันเยอะนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งพี่น้องชาวนาข้าวนะครับใส่เป็นประจำนะครับใส่แต่กอก็ได้ร่องพื้นก็ได้รับร่วงตอนนี้พี่น้องรับร่วงได้บ้านพี่น้องเริ่มจะเอาไปรับร่วงแล้วนะครับกับพอดีมีพี่น้องนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับได้ใส่กันเยอะนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางอำเภอสุวรรณภูมินะครับเดี๋ยวโทรถามข่าวอันย่ายหวดจักหน่อยก่อนนะครับย่ายหวดนี่จะเป็นผู้หนึ่งที่ใส่ปุ๋ยนุ่มหน้าเมืองและนุ่มหน้าเมืองเคยแวะหาจากการที่เพิ่นโทรนำนะครับว่าอยากไปเบิ่งเขาตากไว้กะหอมเพิ่นน่ะหอมย้อนกลับไป4 5ปีขึ้นหลังนะครับก็เลยอยากโทรถามข่าวว่าณปัจจุบันนี่บ่ได้ไปแวะเพิ่นนะนะครับบ่ได้ไปแวะตั้งแต่พุ่นละโดนละเติบไปเด้นะครับก็สิถามข่าวว่าใส่คือเก่าบ่ซั่นนี่ใส่คือเก่าบ่เดี๋ยวนี้ซั่นนี่เดี๋ยวโทรถามข่าวก่อนเนาะท่านใส่คือเก่าแสดงว่าปุ๋ยพญาเต่าเงินนี่เป็นที่ประทับใจของพี่น้องเกษตรกรแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าผู้ใส่แล้วบ่ว่างจักเทียนะครับผู้บ่หันใส่ก็ใส่ซะนะครับปีหน้าสิบ่ได้ว่างอีกนะครับก็สิได้ใส่ต่อเนื่องคือเพิ่นเนาะนะครับเดี๋ยวฟังเสียงย่ายหัวโทหาเจ้าบาทก่อนครับ
1: สวัสดีครับย่ายหัว
2: นั่นอะไรล่ะ
1: นมหน้าเมืองครับ
2: โอ้
1: เป็นจังใดสบายดี
2: สบายคือผู้กับพ่อความกันบอกผู
1: ้เป็นไ
2: งพ่อคักคือพ่อเมื่อบอก
1: เลือดหอดเลยเนาะ
2: โอ้
1: บ่ได้โทรหาโดนเลย

0: Con gọi mà con gọi con vô tu hỏi mà cà chừa gá cứ cứ xong rồi con vô tóc cứ khó
1: bố khói xâm bài xin liều
0: mà có bố xâm bài cứ xanh
1: tí ô chẳng biết từ bố xâm bài nó เป็นจังไดแน่เขาน้ำซ้ำปลาปีนี
0: ่โอ้ก็มาใกล้อะก็งามเด
1: ้องามคักบ
0: ่งามคักกู
1: งามคือสู่ปีนล่ะติ
0: เออสู่ปีกับหมูกับปลาอะ
1: ดูเอ้ยเขานี่ต้นแข็งดีคักบ่แม่
0: แข็งแข็ง
1: ต้นแข็ง
0: แข็งเอ้ยบ่มีแม่งมีหยังหรอกแข็งงามเข้าเกลียวเครื่องแล้วอะ
1: บ่เป็นโรคเป็นไทเลย
0: บ่
1: เบ้ยใส่ตอนแม่ใส่ตอนใดตอนนั้นร้องเพิ่นบ
0: ่ร้องเพิ่นร้านร้องเพิ่นเด
1: ้อร้องเพิ่นแต่ก่อนได้ใส่อีกบ
0: ่แต่ก่อนเอาอันนี้มาใส่อ่ะใส่บ่เบิดคือมาว่าก็ใส่บ่เบิดก็ดองกับแพงกับใส่ซึ่งอ่ะ
1: โดก็ใส่เพิ่มอีกอยู่ติ
0: เออก็ใส่บ่เบิดเจ้าแล้วว่าพอแล้ว
1: พอแล้วรับล่วงในตัวเลย
0: ถ้าตัวแล้วก็มาบ่แม่น3ปีต่อผมล่ะอ่าก็คงจ้
1: ะปีนี้ได้ปุ๋ยอันราคาโปรโมชั่นบ่ล่ะ
0: ว่า500กัน
1: 550เอ้ยดีบ่จัดโปรโมชั่นให
0: ้ดี
1: ดี
0: คือก็คืองานลูกเอ้ย
1: เออสิกินข้าวอันอินทรีย์ล่ะเป็นจังได๋แซ่บบ
0: ่แซ่บมันก็บ่มีแซวงามมากแซวบ่มีเลย
1: แซวนี่เลือดเอาล้วนแหละเนาะ
0: คือแล้วนี่แหละเจ๊ตกโกเลย
1: เขาอ่อนคือเก่าดีบ่ล่ะย่าเขาอ่อนดีบ่คะ
0: อ่อนอ่อน
1: อันเอาตากไว้เดือนเป็นไดก็ตะกี
0: ้โอ้ยตาคนมันก็แยกซึ้งๆแล้วลูกก็แม่ก็กับหน้าคือเขาแม่ว่าก็กับหน้าคือเขามันบ่กับเว้าคือเพิ่นบ่กับอาบ่กับเว้าแม่ก็ว่าบ่ของเจ้าของหอดมันก็พุ่มไปแล้ว
1: อ
0: ื
1: ม
0: ว่าก็กับหน้าคือเขา
1: อืมบัดมันหอมดีบ่ล่ะเขา
0: หอมหอมโหพวกเก่าๆแม่โหก็ทั้งหอมกลุ่มถือซื้อก็กันแม่ว่าเขาก็ตายไปก็ว่าหอมแม่ก็หุงเลยก็น้อยพ่อก็กินพ่อมันกินเบิร์ดมันหุงไหลมันก็แล้วก็กินมาเบิร์ดแม
1: ่มันหอมตั้งแต่ตาเขาเปียกปุ่นบ่เย็น
0: แม่ตาเขาเปียกปุ่นเลยหอมมากก็หอมมากมากหอมก็ช้างก
1: ็
0: หอมก็เก่ามา
1: หอมก็เก่า
0: อืมเก่ามากก็คือใจใจหลอดดีมากก็คือแล้วว่าตั้งว่ากันมาอีกแล้วปีหน้า
1: เลยแล้วปีหน้าวันแล้วมันปุ๋ยกระเทือกแล้วก็แห้งสนุกใส่ตัวบัน
0: แห้ง
1: มักบ่ราคานี่มักบ
0: ่มัก
1: หรือสิให้กลับไปอยู่600คือเก่า
0: บ่ให้กลับไปดอกเอาข้างนี้อ่ะเบี้ย
1: จำนี่ล่ะติ
0: เขาเกลียวเขาแม่สิแปลมาไว้กับคิดหลอกเต็กหลอกเกลียวแม่จะคิดแม
1: ่ยันมันขึ้นดิ
0: จำนักตึงจะจำนัก
1: ตึงจะแม่เก่าเออเอาดีใจนะแม่เด้อได้ใส่ของดี
0: แม่รู้ว่าแม่สองอ้าไปแม่ก็คือไปเอาว่าไว้ทักแต่ตอบตัวเฮ็ดได้อย่างนึงเด้อแม่เฮ็ดได้ไม่เฮ็ดได
1: ้ดี
0: เออแล้วเอาไงของแม่สวดตุ๊กโก้เลยมุขของน้องมูน้องมูน้องว่าของมันได้หัวน้ำตักน้ำเนี่ยตุ๊กโก้เลยอ่ะ
1: แม่ใส่มาจากปีเหรอฮะ
0: โตพี่ใหญ่กับโตเต่ามาให้ช่วยกบกับแบงก์สาม
1: สี
0: ่สี่
1: ห้าปี
0: เออ
1: สี่ห้าปี
0: หาตู้นี่อ่ะ
1: ยังใส่คือเก่าบ่ว่างจักเทีย
0: ว่าของดีจ้ะ
1: ของดีของดีราคาถ
0: ูกฟังมือเลยอ่ะแม่ฟังตู้มือก็ว่าเมื่อกับว่าปากว่าว่าใครกับปากว่าเมื่อไม่ยากไง
1: ตะกี้คือปากดีใช่หรอ
0: ปากเงินยูกับฟังแม่ว่าใครกับว่าแม่กับเมื่อตะกี้แม่กับมือกับแม่ไงแม่กับว่าเต็งยูนะ
1: เออ
0: แล้วกับแม่ก็ไปมีแล้ว80 85เข้ามาแล้วแม่ลูก
1: โอ้แข็งแรง
0: อ
1: ื
0: ม
1: แข็งแรงยัง ยังได้คุ้มๆแต่
0: จักติดอยู่กับว่าเหตุการณ์จะดังงามงามแบบที่ไปบ้านแบบนี้เขาเกิดตุ่มก็เพื่อเขาเมื่อหอดน้ำสักน้ำเนี่ยเออสุดว่าสุดงามขึ้นกันเลยสุดก็เขาเก่าก็สุดพวกเขาว่าหนักมั้งครับเขาว่ามันหนักเขาว่าหนักแม่เก่าเขาว่าหันจ้า
1: ที
0: ่ต่างว่าแม่เก่าเขาก็บอกตรงว่าหนักก็หนักเลยมันหนัก
1: ที
0: ่อื่นร้อยสองร้อยต่างเขาไป
1: ครับเขาว่าไง
0: ซื้อจอกมาจอกหนึ่งสาวก็เมื่อคืนสองสามร้อยต่อมาร้อยมันไผ่ให้หายอยู่ร้านไหน
1: โอ้ก็คือตัวล่ะ
0: เอออ
1: ืมเอาแนะนำลูกหลานให้ได้เด้อแม่เด้อ
0: ตา
1: แนะนำใส่ใส่ของ
0: แม่ว่าแม่ลูกทอดแม่ฝันนักซื้อทอดแม่ลูกตึง
1: คิดฮอดเลยเนาะแต่ว่าผมมันยากหลายแนวคน
0: เพราะว่าว่าในเอามักแต่งานอี๋เลยลูกฝากขายต้องว่าเอาออกน้ำเก่าน้ำแม่น้ำต้องบอกต้องเล่นน้ำไหลต่อเดือนนึงรู้สึกเลยได้แม่ก็เปิดตั้งรู้สึกเลยได
1: ้คนผู้เดียวเนาะเรียนรอบโลกอยู่นี
0: ่แม่ง
1: มันก็เลยบอกว่ามีเวลาหลายคือเก่า
0: แม่งอยู่
1: ครับเฮียงกวงไปเรื่อยได้ย้ายป่านี
0: ้แมง
1: อ
0: ืมป้าก็เอาพูดกับว่าแมงงอนๆทงกุยากับแล้วพูดว่าแมงอ่ะ
1: ครับแมงพี่น้องหลายหลายปีนี
0: ่พี่น้องหลายก็มันจําดีก็พี่น้องน้อยมันก็คือพี่น้องหลายๆอ่ะมันดีอ่ะ
1: ครับนั่นล่ะจังว่าว่า
0: พี่น้องหลายๆนี่คุ้มเยี่ยมก็อยู
1: ่เอาย้ายบอกพี่น้องทงกุลาให้แน่นี่ให้ใส่น้ําหลายๆคนแน่บ่ให้คนฟังแน่นี
0: ่ตรงกูว่าแม่ก็คือแก้วเพื่อนอย่างพ่อไปจะเอามาใจรู้เลยว่าห้องว่างใจแล้วห้องว่างตามนี่ต้องเอาห้องโตแบบมาอยู
1: ่ที
0: ่เออบางใจแล้วก็แม่บางห้องก็อย่างเรื่องนะ
1: อ
0: ืมมันก็มาของถือก็ใครคิดว่ามาของถือ
1: ของถือของดีพร้อมเนาะของถูกของด
0: ีอันนี้มันก็มีผิดมีไพ่อะมีจะมาจากถึงจากถึงเลยแล้วอ่อนๆโกแตงติ๊กติ๊กเนี่ย
1: ผ่อนซ่อมยากขัดเอาพี่นาก็จะอีกหรือซื้อมาไว้เที่ยวเขาแล้วนี่ที
0: เฮ้ยเจ้าเขาแล้วก้อนถึงแล้วมาไว้อีก
1: อย่างแบบอย่างมันขึ้นไปอยู่หกร้อยคือเก่าเน
0: า
1: ะ
0: แล้วไปหาบ้างถึงได้อยู
1: ่ฝากไปซื้อมาไว้เด้อเฝ้าซื้อมาไว
0: ้เอาฝากมาถึงต้อง
1: เอา
0: ไปบ้างนี่หลานจะซื้อหอดแม่โอ้แม่ลาห์มันคือสุดท้อของแบร์เลยมันก็นี่อยู
1: ่นี่แหละเนาะแต่จังว่าเมื่อนี่ว่างแต่นี่ก็เลยโอ้ยโทรหาอันอีเมียก่อนว่าสันดอกเด็ดพ่อไปกินข้าวอ่อนน้ำสันนี้
0: เอออ
1: ืม
0: ลูกยีแว่งจังมากลูกยีแว่งก็จังมากเลย
1: ครับเพื่อนละให้ผมมันผ่านไปทั้งพุ่นก็จะไปหาเด้อ
0: เออค่ะ
1: ขอบคุณหลายๆย่างหัวขอบคุณครับยาย
0: ไปเลย
1: บ
0: ้
1: านนาน้อยบ้านนาน้อยเนาะ
0: บ้านนาน้อยมูสองตำบลง่ายไปขี้ขี้ขี้เน
1: ี่ยตำบลน่าใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิเนาะ
0: ตำบลสุวรรณภูมิมันก็ไปเอางานมันก็บอกไปเอาหนักละมันอยู
1: ่เออแม่ดูดันละใกล้ใกล
0: ้
1: ครับผมขอบคุณหลายๆด้วยแม่เด้อ
0: ฮะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695 และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีนูนเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้สี่แยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเล่าล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจกยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามารถร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประโพธฟาร์มจุดที่สามอยู่บันโน่นจำปาคือร้านซับอนันอำเภอทุ่งเขาหลวงร้านอ่อเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนะเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมีอยู่ร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพร่บึงเกลือติดต่อร้านพ่อเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน์น้ำเจก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัตน์การเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเขาอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพีรพัฒน์การเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเขาณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรไก่ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องค่ำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านพ่อผู้ใหญ่ตีประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงครับอำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูธงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านข้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่สองร้านระดาพรบันโคกเง่าจุดที่สามร้านสับเจริญผ้านิดบ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่สี่ร้านคุ้นร่วยการค้า บันดูลาดจุดที่หาปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมอไฟอำเภอขุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายเอ็นซีพอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งติดต่อพอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งเขตอำเภอขุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามนุ่มนาเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061 793 6695 061

ขณะนี้พี่น้องกำลังฟังรายการเกษตรพารวยอยู่กับหนุ่มนาเมืองเอาเมื่อนี้ก็ได้ยินเสียงพี่น้องจากทางธงคุร่าอีกแล้วนะครับทางอำเภอสุวรรณภูมิพอได้ติดต่อกับเพิ่นหลายปีแล้วเด้นะครับปีที่เพิ่นใส่ที่แรกนั้นนะครับเพิ่นโทนำนะครับให้ไปเบิ่งเข่าเพิ่นตากไว้ข้างถนนผู้ใดก็มาทวงว่าเข่าแล้วหอมตากอยู่นั่นหอมแม่พี่น้องหอมหวนหวนอยู่ป๊าดเราบ่เคยเห็นเข่าเปลือกหอมแล้วว่าเข่าเปลือกแกได้จะไปหอมหวนหวนซัวมาหุงกินหนึ่งกินสิบ่คักโพดบ่แม่นอีหลีคันมันหอมตั้งแต่ตอนตากนี่แม่นคักล่ะทางหอมนี่บ่มีเหลือเลยนะครับบัดเอามาสีเป็นข้าวสารก็งามเม็ดบ่หักเลยพี่น้องเม็ดบ่หักแล้วก็เม็ดลีกก็บ่ค่อยมีบ่ได้เป่าถิ่มวันเท่าไปมีแต่เม็ดงามๆเป็นแต่อ่อนซ่อนเข่าอีไม่ใหญ่หวดก็เลยคิดฮอดเพิ่นปีนั้นไปกินเข่าน้ำเพิ่นนะก็ได้ไปแวะหาเพิ่นก็หาเข่าหาน้ำให้กินโอ้ยแซ่บหลายกับเข่าอ่อนๆเพิ่นนั่นหนึ่งเข่าใส่กองมากก็ปั้นเอาปั้นเอาซะล่ะอ่อนซ่อนเข่าแซ่บพี่น้องทางธงกุล่าบัดที่นี่ฝากข่าวถึงพี่น้องทางอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอปทุมรัฐอำเภอจตุอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอโพนทรายอำเภอพนมไพรอำเภอใดเนี่ยล่ะอยู่โซนทางธงคุล่าเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างนึงนะครับว่าใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินแล้วเขาจะอ่อนจะหอมจะนุ่มนะครับแล้วเขาก็น้ำหนักดีได้หลายเขาบ่ค่อยตายพ่ายบ่ตายพ่ายเลยย้ายหวดก็เว้าอยู่นี่นะครับว่าเขาระบอตายพ่ายจากนั้นพี่น้องผู้ที่ฟังรายการเกษตรพารวยอยู่เนี่ยนะครับให้พี่น้องได้รีบใส่เอาไปรับร่วงด้วยพี่น้องเด้อ รับรวงข้าวได้นะครับถ้าพี่น้องอยากผสมปุ๋ยเคมีก็1ต่อ3ถึง5 1ต่อ3ถึง5หมายถึงให้ใส่เคมีถ้วยหนึ่งต่อพยาเตาเงิน3ถึง5ถ้วยนั่นเห็นบ่ขั้นเฮ็ดสูตรนี่พี่น้องสิได้ปุ๋ยนี่หลายขึ้นนะครับจากซื้อปุ๋ยเคมีสอบเดียวจะเท่ากับได้ปุ๋ยเคมีเพิ่มอีกหลายสอบ เพราะว่าในกรณีของปุ๋ยพญาเต่าเงินเนี่ยนะครับผู้ใดก็บ่อยากให้ปรับราคาขึ้นไปอยู่หม่องเก่าอยากให้โปรโมชั่นตลอดกาลพะนะเป็นไปได้บ่เนาะพี่น้องแต่ย้ายหวดเราสลาดก็มูด้วยนี่เราย่านเราปรับเราย่านปรับมาเป็นราคาเก่านะครับเกี่ยวเขาแล้วเราจะไปซื้อมาไว้พะนะ ถ้าฤดูกาลนาปรับขึ้นกับว่าแน่ได้ครับกับว่าแน่นะครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อนะครับว่าสมควรปรับขึ้นได้หรือจะพยุงซอยพี่น้องต่อได้นะนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงเด้อพี่น้องบ่ทันได้สรุปครับบ่ทันได้บ่ทันได้รับปากเว้าง่ายซะพี่น้องอยากซื้อไว้คือย้ายหัวนี่ก็ไปซื้อซะเกี่ยวเขาแล้วนั่นได้เงินเขามานั่น เอาเวลามาหมดลงพอดีสินี่พี่น้องเวลาหมดเวลานะครับหนุ่มเมืองต้องจากล่าแล้วนะครับเมื่อนาพบพ่อกันไหมก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้เด้อเอาซ้ำนี่ซะก่อนนะครับถ้าฟังแล้วก็รีบเอาไปใส่สำหรับยางพาราเด้อพี่น้องต้นฝนปลายฝนเดี๋ยวปลายฝนแล้วมันจะหมดฤดูกาลใส่ล่ะเด้รีบเอาไปใส่นายางตายหนึ่งฟื้นได้เด้อพี่น้องเด้อให้ใส่ปุ๋ยเม็ดทั้งดินนะครับแล้วก็ให้ฉีดสารน้ำทางลำต้นเด้อพี่น้องเด้อลำต้นของยางพารา20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นของหนุ่มน้ำเมืองนี่ละการันตีให้3เดือนฟื้นนะครับนายางบ่มีน้ำขีดบ่มีน้ำแม้สิฟื้นภายใน3เดือนนี่บ่เกินนี่เด้นะครับแต่ว่าหลายคนนะครับคือพอสดใสทางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เดือนกว่าหนึ่งแล้วโทษมากล่ะมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งก็ไปดีแหละครับผมก็ไปทายถ้ำมาอู้ต้นบ่เคยมีน้ำไหลลิดออกมาเลยพี่น้องนะครับแล้วก็เปลือกยางแล้วก็ว่ามันก็นิ่มเก่าๆนะครับแล้วก็ไหลเลยเด้กลับมาแล้วกลับมาเลยนะครับดังนั้นวิธีการใส่จังโทษหาเด้อสำหรับยางพาราเนื่องจากเวลามันมีหน่อยเนาะ0617936695
061-793-6695ราก่อนแล้วเมื่อหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้าน

เสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-3318

索雷帕拉皮面发洗汤，索雷帕拉皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

welcome to you, 我苏家。สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อย่ามาเว้าทอดเรื่องปุ๋ยนี่เว้ยมีแต่ซุ่มขี้ตัวนั่นละเพิ่นทั้งว่าเด้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับเพิ่นบ่ค่อยเปิดอกเปิดใจดอกคันไปเว้าเรื่องปุ๋ยนําเพิ่นน่ะเสื่อยากยากนะครับแต่ว่าก็พากันถือตัวได้บาดเรื่องของเรื่องนะครับให้เขาตัวเอาเงินมัดจําแน่ให้เขาตัวเอาเงินค่าหัวกระสอบแน่มัดจําไว้แล้วเพราะเขาปุ๋ยมาให้บ่ถือใจเจ้าของได้บาดบ่หัวมันดอกยอมเสียก็ได้เงินมัดจําซื่อสา300 200นึงเพิ่นนั่นว่าเด้มันต้องคิดกลับกันพี่น้องนําเจ้า100 200นําอีกเจ้านึง100 200หมดมื้อนั่นเจ้าว่าเขาได้เงินจักหมื่นนี่ล่ะคือกลยุทธ์ของคนขี่ตัวนะครับสําหรับผมเอกโซเลนะครับกับทีมงานวุฒิชัยโปรโมชั่นบ่มีนโยบายตัวพี่ตัวน้องนะครับเฮาเอาความจริงมาเว้ากันเอาความจริงมาเว้าให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟังนะครับเรื่องของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิลดต้นทุนแบบได้บ่าวเอกโซเล่เว้าให้ฟังแหน่เป็นหยังมันซอยให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนลงได้อีหลีได้อีพ่อไอ้แม่นะครับเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเฮาเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบนะครับตีไปกระสอบละ1,000นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆกระสอบละ1,000 3กระสอบก็เป็น 3,000 นะครับบัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนแบบใดบ่ติให้ใส่เคมีแค่กระสอบเดียวนะครับให้ใส่เคมีให้เหลือไว้แค่กระสอบเดียวอีก2กระสอบนั้นบ่ให้ใส่นะครับพอเหลือไว้กระสอบเดียวเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบซ้ําเก่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบมาแทนกระสอบเคมีที่หายไปนั่นละนะครับแล้วก็เอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่อยู่3กระสอบคือเก่านะครับแต่ว่าบาทมันลดต้นทุนจังไหนบ่ติกระสอบนี่ก็บรรจุอยู่50กิโลคือกันนะครับแต่ว่าราคาหันถือกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปบาทนี่พอเฮาเอา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่บ่ธรรมดานะครับได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนบ่ถึงเรื่องของผลผลิตนี่ที่ผลผลิตเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงหรือว่าทนหนาวได้ดีดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับหลังจากเอามาผสมเอามาโคเล่ใส่กันกับเคมีแล้วเอาไปใส่เครื่องหยอดเครื่องพ่นนี่บ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับใส่ได้แบบสบายเลยนะครับและที่สำคัญครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนอยู่ได้โดนนะครับเฮ็ดให้พืชมีอาหารการกินตลอดเวลาหิวยามใดก็ได้กินอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่อง
ต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งอต้นพืชแข็งแรงซั่นเด้ใส่หน้าเขาจังซี่ติว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวนั่นเขียวจนฮอดมือเกียวนะครับเขียวอีหยังมาเขียวกับดอกกับเดี่ยแท้บ่าวอีกซุเลยแต่ว่ามันทั้งดีได้บาดนี่มันเขียวใบตองอ่อนมันบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยดินแหนนดินแกนดินปลูกหยังบ่งามใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปแล้วนี่ติว้ายดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าดินล้วนซุ้ยเฮ็ดผุผุย้วยอยู่ซั่นเด้หากพืชก็หากินได้ไกลหากง่ายหากง่าวเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาแข็งแรงยามเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่ได้หลายหลายเขาบ่มีมิดลีบมิดฟอร์มีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆหัวมันจังซี่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงมีแต่หัวทอแข็งนี่ลำบ่อยมีแต่ลำทอแขนนี่ตัวพี่น้องนะครับยางพารานี่โอ้ยกรีดว่ามันกรีดโคกงิ้วน้ำยางไหลน้ำมิดลิดๆๆๆ2 3มิดเต็มโปเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงก้อนแนนก้อนแกนขนาดนะครับลองเปิดโรคเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: เข้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วเข้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริง อยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่เพิ่นอยู่ไสเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายวิเชียรค่ำคอยแก้ว
2: ครับผม
1: บ้านเลขที่44/1 หมู่ 1ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
2: อ๋อคือว่าคุณพ่อวิเชียรคำก่อแก้วเนาะครับ
1: ครับ
2: พื้นที่ที่เฮานั่งอยู่นี่นี่จักไรอีพ่อ
1: 70ไร่ครับ
2: 70ไร่
1: 70ไร
2: ่เฮาแสดงว่าเฮ็ดนาปีละจักไรนี
1: ่มันก็70ไร่นี่แหละครับแต่ว่ามันหั่น2เทื่อ
2: ป๊าดรอมบอกกับเศรษฐีพ่อใหญ่วิเชียรเฮ็ดนา70ไร่ต่อฤดูกาลเฮ็ดเอาเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเอาเองครับ
2: เฮ็ดเอาเอง
1: ครับเฮ็ดเอาเอง
2: จ้างเขาไถบ่
1: บ่ล่ะครับนี่คู่ชีพ
2: คู่ชีพ
1: นี่
2: คู่ชีพไถเองพร้อม
1: ไถเองพร้อม
2: ปาดพอบ่เฮ็ดให้เงิน
1: ไถเองไถเอง
2: พี่เพื่อนถามก่อนพื้นที่70ไร่นี
1: ่
2: ดินเฮาเคยมีปัญหาบ
1: ่มีครับเคยมีปัญหาม
2: ันเป็นยังไงเนี่ย
1: พอมันเป็นเอียด
2: โอ้ดินเป็นเอียด
1: เป็นเข้มดินเข้มดินเอียด
2: ดินมันเข้มดินมันเป็นเอียด
1: แม่น
2: เนี่ยเอาแสดงว่าเนี่ยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันก็บ่ค่อยได้ผลผลิต
1: ใดตัวนี้บ่ค่อยได้ครับส่วนนึงบ่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันเข้ม
2: พอดินมันเข้มมันมีปัญหา
1: เนี่ย
2: ดินมันแข็งนําบ
1: ่แข็งครับมันบ่คือหมูเบิ่งแล้วมันเป็นเข้มๆเป็นมันบ่ผ่านคือหมูแม
2: ่โอ้ดินบ่คือบ้านคือเมือง
1: เขาคือเขามันก็ผลผลิตก็บ่ดี
2: ผลผลิตบ่ดี
1: ครับ
2: ยุงไห้อยู่หน้าเฮามีขี้กระเดียนบ่ช่วง
1: บ่มีครับเตยบ่มีเด
2: ้ขี้กระเดียนบ่ค่อยมี
1: มันบ่มี
2: แสดงว่าเจอปัญหามาก
1: ครับ
2: โดนหลายปีบ
1: ่โอ้ก็หลายปีอยู่เด้
2: แม่นบ
1: ่ครับแต่ว่ามาได้ฟังวิทยุ2เดือนว่าหั่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่าบ้านจักร้องอยู่แต่ว่าบ่ทันกล้า
2: แสดงว่าพอวิเชียรนี่ฟัง2เดือนที่ผ่านมานี่ฟังวิทยุ
1: แม่นครับ
2: แสดงว่าฮู้จักโซเลพัดนี่ฮู้จักจากวิทยุ
1: ครับว่าจากวิทยุเพิ่นโฆษณาในวิทยุ
2: เสือเลยบ่ที่แร
1: กก็บ่ทันเสือครับ
2: ห่วยเสือคนยาก
1: ก็บ่ทันเสีย
2: ก็บ่ทันเสียแต่ว่า
1: ก็บ่ทันได้ร้องแต่ว่าฟังอยู
2: ่ยึกๆยักๆอยู
1: ่แม่น
2: อยากใส่อยู
1: ่อยากใส
2: ่แต่ว่าหังบ่ทันได้เสื้อ
1: ครับพ่อต่อฮอดฮอดวังหันวังหน้าปีนี่ก็เลยลองเบิ่ง
2: ก็เลยลองเปิดโลกเปิดใจซื้อมาใส่เบิ่ง
1: ซื้อเพิ่นว่ามา2สอบเพิ่นว่าก็ตกกับเคมีสอบนึง
2: โอ
1: ้เพิ่นว่า
2: ให้ซื้อโซเลพัดนี่มีหมูฮิวมิกมิดนี่สอบ
1: ครับ
2: เอามาผสมกับเคมีอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่นล่ะก็สอบ
1: แม่นก็สอบนึง
2: บัดนี้ผสมแล้วมันเป็นยังไง
1: ผสมแล้วมันก็บ่ติดเด้
2: บ่
1: ติดมือบ่เหนียวเด้มันคือจังของไผของมันเลย
2: เฮาก็อยู่ไผอยู่มันบ่เยิ้มว่าซั่นน่ะ
1: แม่นมันบ่เยิ้ม
2: ผสมเคมีแล้วบ่เหนียวติดไ
1: อ้
2: ติดมือบ่ติดเครื่องยอดเครื่องพ่นแม่นบ่
1: แม่นมันบ่ติดเครื่องพ่นมันก็เลยเฮ็ดง่าย
2: ตามพ่อวิเชียรว่า
1: ครับ
2: หลังจากที่เฮาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลบใส่ในหน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ให้หน้า
1: แปลกอยู่ดิครับ
2: มันเป็น
1: ก็เป็นแปลกเริ่มแต่สิมีขี้กระเดียนตัวแดง
2: ๆโอ้ขี้ทะแ
1: ค
2: นี
1: ่ขี้ทะแคตัวแดงๆนี่เริ่มผมไถไปเริ่มอยากนี่แสดงว่าเออดินนี่อยากดีขึ้นจักหน่อย
2: ดินเริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้น
2: เราถามถึงเรื่องของผลผลิต
1: ครับ
2: ผลผลิตที่เฮาเฮ็ดหน้าปีมาแต่ละเทื่อนี่70ไร่นี่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่หลังจากเฮาใส่อีกตัวนี้
1: มันก็เพิ่มอยู่ครับก็เกือบครึ่งพุ่นล่ะ
2: โอ้เกือบครึ่งต่อครึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
2: ใส่แล้วนี่ถามพ่อวิเชียรก่อนประทับอกประทับใจบ
1: ่ประทับใจอยู่ครับเดือนนี้นี่ใส่ไปแล้วมันใบมันบ่คือหมูที่ปลอมนี
2: ่เอาใบมันเป็นยังไง
1: มันเป็นใบเขียวตังบ่โค้งดิ
2: ใบเขียวตังบ่ได้เขียวอัวแม่นบ
1: ่แม่นบ่เขียวอัวบ่คือปุ๋ยทั่วไปหลังจากเฮาใส่ไปแล้วมันสิอัวแม่นบ
2: ่
1: บ่เขียวตรงกลมตัวบัดนี
2: ้มันบ่เขียวแหล่บ่เขียว
1: แม่นแม่น
2: มันบ่อัวบ่ไง
1: แม่นมันบ่อัว
2: บ้านเฮาเอิ้นเขียวแหล่เขียวแม่งเขียวอัวแม่นบ่
1: เป็นเขียวคือใบตอง
2: โอ้เขียว
1: ใบแข็ง
2: อ่อน
1: แม่นใบแข็งเขียวอยู่โดน
2: แล้วมันมีพวกศัตรูพืชมากวนกินบ่ใช่บ
1: ่บ่มีเบิ่งแล้วผมมาเบิ่งแล้วเพราะมันแข็ง
2: ต้นมันแข็ง
1: ต้นมันแข็งคันต้นอ่อนนี่ผมก็อาจว่าสิอาจไม่กิน
2: เพราะว่าพอเฮาหว่านลงไปต้นมันแข็ง
1: แม
2: ่นแม่งมันก็เลยบ่มากวนกินกวนใจ
1: ครับ
2: ถามพ่อวิเชียรก่อนยังสิใส่อีกบ่โซเล
1: ใส่ครับนี่หน้าปังสิร่องหมดเลยเอามาหมดเลย70ไร่สิใส่เหมือนสิบ่ใส่ตัวอื่น
2: หน้าปังนี่สิ
1: ใส่
2: หมดเลย70ไร่น
1: ี่สิใส่หมดเลย
2: มั่นใจแล้วแม่น
1: บ่มั่นใจแล้วเพราะว่ามันเห็นผลกับหน้าปีที่ผ่านมาว่าหมันก็หน้าปังมันก็อยู่4เดือนเนาะ
2: ครับ
1: 4เดือนเฮาก็สิรักษาก็สิง่ายกว่ากันเพราะว่าเบิ่งผมเบิ่งแล้วเนี่ยมันว่า1ว่าหันมันก็น้ําก็มาสู้ก็ถอยลงไปแต่ว่าผมก็ย้านแต่ว่ามัน ขันมาใส่ตัวนี้แล้วนี่มันก็ดีๆพอมันย่านวัชพืชคือจังพวกแมงพวกนอนพวกหยังเข้ามาแต่ผมเห็นแล้วมันบ่คือหมูเป็นใบแข็ง
2: ๆครับผม
1: เขียวแต่ใบแข็ง
2: เขียวแต่ว่าใบแข็งสำหรับการใส่โซเลพัดแม่นบ่มีฮิวมิก
1: แม่นแม่น
2: ยืนยันว่าสิใส่ตัว
1: ใส่ตัวครับ
2: หน้าปังนี่เสียว
1: หน้าปังเสียวมากเต็มที่สิใส่เต็มที่เลยเพราะว่าเห็นผลแล้ว
2: บ้านนี้ถามพ่อวิเชียรคนอัตราส่วนที่ที่พ่อวิเชียรใส่นี่ใส่แบบใดบอกให้พี่น้อง
1: ใส่มันก็ใส่2ต่อ1
2: ใส่2
1: ต่อ2สอบต่อ1สอบเคมีต่อ1สอบ
2: โอเคมีก็สอบนึง
1: แม่น
2: อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่2ก็สอบ
1: 2สอบก็สิประหยัดทุนเฮาอีกพร้อม
2: แต่ว่าผลผลิตนี่ถือโอ๊คถือใจแล้ว
1: แม่นถืออกถือใจแล้ว
2: อยากให้พ่อวิเชียรฝากความประทับอกประทับใจสำหรับการที่พ่อวิเชียรได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่คืออีพอนะบ่ให้เพิ่นฟังนำเนี่ยครับเชิญครับ
1: ครับบัดนี้สิบ่ให้ฟังเด้อบัดนี้หน้าผู้ใดเป็นเอียดหน้าเข้มหน้าเอียดนี่ให้มาลองคือจังผมเอาโซเลพัดมาลองเบิ่งมันก็สิเซาถ้าของผมนี่ผลเห็นผลแล้ว
2: ครับผม
1: ฝากกับพี่กับน้องเอาไปลองเบิ่งครับเอาไปลองเบิ่งคือผมลองเบิ่งผมเห็นผลแล้วคือสิใส่ตัวนี้ต่อไป
2: ยืนยัน
1: ครับ
2: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อวิเชียรนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับดินผู้ใดที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอวิเชียรเบิ่งนะครับยืนยันว่ายังสิใส่ต่อ
1: ยังใส่ต่อครับ
2: ครับ
1: เห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้ว
2: ใส่แล้วยืนยัน
1: ยืนยันครับ
2: ดีหรือบ่นี
1: ่ดีครับดีครับ
2: บ่ได้จ้างมาตัว
1: บ่พอผมเห็นแล้วหน้าผมนี่ที่แรกผมก็สิหาคือกันหายากก็ฟังวิทยุแล้วได้ผลครับ
2: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลครับคุณพ่อวิเชียรฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคระแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122เคยใส่ไปเนาะอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่อีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เคยใส่ไปเคยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งไปคันบ่ทันได้เคยใส่มาฟังผมเอกโซเลสิเว้าให้ฟังว่ามันดีจังได๋เป็นหยังจําเป็นอยู่บ่บ่าวเอกโซเลจําเป็นอยู่ติอีพ่อไอ้แม่จําเป็นสิต้องใส่อยู่บ่มันจําเป็นเด้ครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันจําเป็นจังได๋เดี๋ยวผมสิเว้าให้ฟังครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มันดีจังได๋บ่ติมันเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยอินทรีย์นั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังได๋บ่ติพ่อยแม่ใส่แล้วนี่ติครับดินสิกลับมามีชีวิตชีวาดินสิกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินสิล้วนซุ้ยพอดินล้วนซุ้ยดินอุดมสมบูรณ์แล้วปลูกพืชหยังมันก็งามซั่นตั่วสำหรับดินพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชมาแต่ละปีนี่ว้ายเป็นกระล่องกระแลงเป็นกระล่องกระแลงสิตายแล่บ่ตายแล่พืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชบัดฮ้อนบัดหนาวปัญหาต่างๆที่เว้ามานะครับสิเบิดไปด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งแต่ว่าผมเอกโซเลนี่บ่ทันได้อยากให้เสื้อปานใดดอกครับเว้าไปแล้วก็บ่ทันได้อยากให้เสื้อปานใดแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งอยากให้พิสูจน์ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรได้อีพอยแม่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1นะครับอัตราส่วนผสมนี่2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นำมา2กระสอบนะครับแล้วก็เอาไปคนโคเลเข้ากันนะครับเอาไปผสมเข้ากันกับปุ๋ยเคมีที่เฮาเตรียมไว้นั่นล่ะบ่ว่าสิเป็นสูตรใดยี่ห้อใดก็ตามสร้างนะครับพอผสมกันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับและที่สำคัญครับผสมกันแล้วโคเลใส่กันแล้วบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำหว่านสบายเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพนี่ที่ว้ายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนผลได้บ่ธรรมดานะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนสำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาบ่แข็งแกร่งนะครับจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นบ่แข็งแกร่งใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอใส่หน้าเขาจังซี่โอ้ยบ่อยากเว้าเอาโลดอีพ่อยแม่เอ้ย หน้าเขาเฮานี่ติต้นเขาเฮานี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวโดนคักกระรอกกระเดียแท้นะครับแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนเขียวแบบน่วนตานะครับต้นไสๆใบต่างๆแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจต้นพืชก็แข็งแรงได้บัดนี้ผลผลิตนั่นติอีพ่อยแม่เอ้ยยามเขียวเขานั่นติไร่นึงได้เป็นตันนะครับไร่นึงได้เป็นตันเขียวออกมานี่โอ้ยมิดเขาบ่มีมิดลีบมิดฟอมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆน้ำหนักก็ดีดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลราคาก็บ่แพงได้บาดราคา3กระสอบนี้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอแม่ท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว และประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเดอร์แม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเนี่ยไว้ต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
8: ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาซะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
2: ฉันซื้อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
1: ครับผม
2: อยู่บ้านเวอร์ตำบลบ่อบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
1: เฮ็ดหน้าจักไรคุณแม
2: ่ไร่2งานจ้ะ
1: โอ้ยเฮ็ดเข็ดแขนเลยตัวไร่2งาน
2: จ้ะ
1: เฮ็ดไร่2งานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยหยังในการเฮ็ดหน้าเขาของเกี่ยวของ
2: ท้องตลาดจ้ะ
1: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
2: จ้ะ
1: ผู้ใดว่าหยังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
2: จ้ะ
1: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
2: โอ้ยมันก็งามอยู่จะว่ามันเกิดลูกแม่จ้ะ
1: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดลูก
2: จ้ะ
1: ดินเป็นยังไงคุณแม
2: ่ดินกระแข็ง
1: ดินกระแข็ง
2: จ้ะ
1: แม่งกวนบ
2: ่กวนอยู่จ้ะ
1: แม่งก็กวน
2: จ้ะ
1: ดินกระแข็ง
2: จ้ะ
1: ราคาเป็นยังไงอีแม
2: ่โอ้ยแพง
1: ราคาก็แพง
2: จ้ะ
1: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าใดได้หลายปานใด
2: แต่อันใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
1: ครับ
2: ได้ประมาณ30 20นี่ล่ะจ้ะ
1: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
2: อันถุงจ้ะ
1: โอ้30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
2: จ้ะ
1: 20 30ห่วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี่
2: จ้ะ
1: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
2: จ้ะ
1: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
2: จ้ะ
1: บาดนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพันนี่ไปหูมาแต่ทางไหนอีแม่แวว
2: ฟังวิจัยอยู่จ้ะ
1: ฟังโดนบ่บ่เสื้อแน่ยังสิบ่
2: จ้ะ
1: แต่ว่าหังอยากลองใส
2: ่อยากลองซื่อๆจ้ะ
1: โอ้ที่แรกมันบ่ได้เสียเพราะไปไหนดอกหังอยากลอง
2: จ้ะ
1: วันนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาเนี่ยซื้อมาจากสอบ
2: 2สอบจ้ะ
1: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ
2: ่กับบันเคมี
1: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
2: แม่นจ้ะ
1: เคมีอีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
2: แม่น
1: บ้านนี้เอามาคุเรใส่กันติคุณแม่
2: จ้ะ
1: บ้านนี้ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
2: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
1: มันเป็นยังไงแน่บอกเพิ่นฟัง
2: มันกระดินลม
1: ดินลม
2: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
1: โหดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
2: จ้ะ
1: บ้านนี้ต้นเขาเฮานี่ต้นพืชเฮานี่มันแข็งแรงบ่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475พวกเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500 ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: บ้านให้แสงเพิ่นเอาบุญพระเวทซึ่งสมัยนี้บุญพระเวทก็สิเป็นบุญใหญ่เติบว่าจันทะตามยุคตามสมัยก็สิมีพาป้าจากลูกเต้าเล่าหลานไทยบ้านที่ออกจากบ้านไปหาทำงานจากทั่วสารทิศนั่นละพ่อฮอดบุญพระเวทก็สิร่วมกันเฮ็ดพาป้ามาบ้านเจ้าของว่าจันทะบ้านหน่วยแสงปีนี้ก็คือกันนั่นแหละมีพาป้ามาหลายหมู่พวกเพื่อนฝูงก็มานำนะนะฝ่ายทางพ่อแม่พี่น้องไทยบ้านก็สิจัดงานต้อนรับเรียกว่าจัดงานให้ยิ่งใหญ่เลยละเพื่อบ่ให้ลูกเต้าเสียหน้าเสียตาอายหมู่พวกเพื่อนฝูงที่จัดพาป้ามานำกันว่าซั่นเถาะแล้วมหรสพสมโภชภายในงานก็สิคักเติบนั่นละมื้อนั้นไทยบ้านห้วยแสงก็บ่ยอกมีหมอลำคณะบักใหญ่มีหมอลำซิงและก็มวยเวทีหมอลำใหญ่นี่สิอยู่ไกลเติบสิอยู่ทงพุ่นละเพราะว่าต้องใส่เนื้อทีหลายและเสียงกระดังนะนะส่วนเวทีหมอลำซิงกับเวทีมวยสิอยู่ไกลกันเพราะว่าใส่เนื้อทีบ่หลายว่าซั่นเถาะช่วงประมาณ 3:00 นทั้งหมอลำใหญ่หมอลำซิงก็ทําการแสดงมวยก็เริ่มเปิดสนามนั่นละช่วง 2:00 น 3:00 นนี่สิเป็นมวยเด็กน้อยมวยก่อนเวลาว่าซั่นเถาะก็ม้วนกันไปว่าประมาณ 4:00 นสิเริ่มเป็นมวยใหญ่ละบาดเนี่ยช่วงมวยน้อยนี่ก็บ่มีอุปสรรคดอกล่ะว่าเพราะครูนี่ตีแล้วเอิ้นครูต่อไปก็สิขึ้นมาทันทีแต่ว่าฮอดมวยใหญ่บาดเนี่ยแต่ละครูนี่สุดสิขึ้นเวทีได้เอิ้นแล้วเอิ้นอีกเป็นเครื่องสมองเสี้ยนมวยก็เริ่มงดงิดสันตัวถ้าโดนหลายอ่ะฝ่ายหมอลำซิ่งมันก็เล่นไปซะแล้วม้วนกุ๊บหางเครื่องหมอลำซิ่งก็ฮู้ๆอยู่เนาะนุ่งน้อยๆซะแล้วเป็นกางเกงในกับยกทรงตัวน้อยๆเวลาเต้นเนี่ยบ่ต้องพูดถึงแฮงเด็กมาได้เราได้เบียร์แฮงเดาแฮงฝ่ายทางเวทีมวยพอมาฮอดครูที่4ร้องครูเอกเอิ้นแล้วเอิ้นอีกคณะกรรมการเวทีมวยก็ได้เสี้ยนมวยก็เริ่มโวยวายนักมวยบ่ขึ้นจักเทียโดนเติบพี่เลี้ยงก็ย่างมาหาคณะกรรมการเวทีเบิ้งหน้าตาคือสิศูนย์เติบและก็เอาไม้จากโคศกเวทีประกาศอันหมอลำซิ่งเศร้าเล่นซะก่อนนักมวยมันใส่กระจับบ่ได้พะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอูดท่อน้ำเลี้ยงกรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิง ใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเลพาราพีเมียมฝาสีทอง
2: อ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท
0: ์043840122
1: สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ
3: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกลีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกลีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

0: ลังอาบน้ำในห้องน้ำกันยอะแล้วว่าแก้ผ้าอาบนะว่าสต๊อปไปก็เป็นประจำแล้ววะลูกสาวนี่ก็อายุประมาณ4-5ขวบนี่ละก็ธรรมดาเล็กน้อยเนาะกำลังอยากหูอยากเห็นเพิ่นก็สงสัยมาโดนแล้วละวะแต่ว่าก็บ่เคยถามผู้แม่จักเทื่อว่าท่านทะผู้แม่กำลังยืนถูสบู่อยู่ก็แอนไปซื้อนาลูกซะแล้วมันใกล้พอดเพิ่นก็เลยถามว่าแม่แม่หยังนี่พะนะผู้แม่ก็จักสิตอบจังได๋ก็เลยว่าฝอยขัดหมอลูกพะนะฝอยขัดหมออีแม่คือบ่หลายคือของนาแววว่าซั่นเอ้าหนูไปเห็นฝอยขัดหมอนาแววตะหึงผู้แม่ถามเอากะเมื่อวานอีแม่บ่โยนาแววก็เอาฝอยขัดหมอเพิ่นถูแขวให้พออยู่หม่องนอนเฮานะแล้วพะนะ
1: มันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไป

สีทนนะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบ่าสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื่อโรคเชื่อรานี่เจอโซเรพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเรพาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122หรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อยายจงเราเป็นจมือให้โลแล้วนอนอยู่หน้าเล่าหัวละบ่เข้าบ้านจักเทียไอ้ว่าคันบ่มีธุระจำเป็นบ่เข้าบ้านเลยว่าซั่นเถาะไปกลุ่มลูกค้าของเราก็สิเป็นซุ่มแม่บ้านที่อึดเบียกว่าซั่นเถาะคันเวลาสิเล่นก็ไปแตกบักบั่มอยู่ถึงหน้าเล่าหัวละห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลกว่าเกือบ3กิโลหัวละส่วนมากเวลาเปิดบ่อนก็สิเป็นช่วงบ่ายหลังเพลไปแล้วว่าซั่นเถาะได้แน่เสียแน่ก็เป็นเรื่องธรรมดามื้อนี้จังมันเป็นจังได๋เปิดมาบ่ได้ส่วนมากก็สิขึ้นตะต่ำว่าซั่นเถาะแรกๆเราก็ได้อยู่แต่ว่ามันต่ำดูหลายลูกค้าจับได้ซะแล้วก็สิแทงตะต่ำบ่เนี่ยเปิดมาตาดใดก็ขึ้นตะต่ำพลิกซ้ายแล้วก็แล้วซิดขวาแล้วก็ต่ำคือเก่าเรียกว่าเปิดมาตาดใดลูกค้าก็เฮ้จนจนเลยว่าซั่นเถาะงดงิดเล่าก็ได้เข้ากองเจ็มเพ่มอยู่ก็เริ่มร่อยหลอลงแต่ว่าก็มีตะเหรียญดอกละวะคนบ่แท่งก็หลายว่าซั่นเถาะ4บาท5บาทหรือว่าเต็มที่ก็10บาทไปจังเสียจนว่าค่อยคำก็ได้ยินแต่เสียงลูกค้าเฮ้จนจนอยู่เอิ้นว่าตายตำว่าซั่นต่อไปเสร็จจานแล้วก็แล้วเสร็จลูกไฮโลแล้วก็แล้วตาดนี่สินักแน่จักหน่อยว่าซั่นเถาะหน้าตำกองเอเลตำเอียวตำสอง

0: ตีตำเกาหัวจนว่าหนังเลิดแล้วก็ได้พอเปิดออกมาเอียว2 4ลูกค้าก็เฮจนเลยว่าจันทะแล้วศูนย์หลายจับได้ลูกไฮโลเดิกข้าวปลากล้วยอื้อฮะนะสูตรเงินยุนาตักที่เหลือน้อยๆให้ลูกค้าเอาเอาไปแบ่งกันเศร้าเลิกว่าจันพวกลูกค้าแบ่งเงินแล้วก็ได้แน่บ่ได้แน่ก็บ่ว่าว่าจันทะไปฟอนอย่างเมียเฮียนเล่าก็มานอนอยู่เปทั้งเครียดทั้งศูนย์ดอนเติบก็สิคือเสียดายลูกไฮโลจันตัวก็เลยย่างเข้าไปในป่ากล้วยมองที่ดึกลูกไฮโลไปนั่นล่ะลูกไฮโลหงายแป้งแซงอยู่เอียว3 4ก็ยังต่ําคือเก่า
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
1: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
1: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบกับบ่มีครัวต้นกับสิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนกระถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็จะทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
1: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดี บ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาหมู่นี้สิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็กลิ้งกลางเข้ามา0438401222เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านค้า

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีครอบครัวหนึ่งเพิ่นพากันไปเที่ยวเกาะนี่เป็นเกาะสลักเขาไว้อาบแดดว่าซั่นเถาะส่วนมากสิมีสาวต่างชาติมาอาบแดดกันแล้วก็สิมีแต่คนแก่ผ้าเด้ฝรั่งเขาบ่ถือสาว่าซั่นเถาะ3พ่อแม่ลูกนี่ก็ไปคือกันแต่ว่าบ่แก่ผ้าเด้ผู้พ่อนี่ก็นุ่งกางเกงในอยู่ผู้แม่ก็ใส่ชุดว่ายน้ําว่าซั่นเถาะบัดนี้ฝรั่งที่ย่างผ่านไปผ่านมาเนาะมันก็บ่คือกันแล้วฮันลังคนกับบักใหญ่เง้าอาดลาดฮันลังคนกับสั้นๆน้อยๆแล้วความเป็นเด็กน้อยเนาะมันก็สงสัยก็เลยถามผู้พ่ออันพ่ออันของผู้ชายนี่คือบ่คือกันว่าซั่นฮันลังคนคือเง้าฮันลังคนคือสั้นๆว่าซั่นผู้พ่อก็จักสิตอบว่าจังไดก็เลยตอบเลี่ยงๆว่าอันคนที่สั้นๆนี่คนจนตัวลูกอันผู้ใดที่เง้าๆนี่สิเป็นคนรวยเว้าแล้วก็แล้วไปวะโดนเติบก็สิรู้สึกหิวซั่นตัวบักลานอนอยู่กับแม่นี่เด้อคันแม่ตื่นมาก็บอกว่าพ่อไปหาซื้อน้ำกินเด้อครับว่าซั่นผู้ลูกก็ได้และผู้พ่อก็ไปฝ่ายผู้ลูกก็นอนอยู่กับแม่นั่นละผู้แม่บัดลับนุ่งสุดวายน้ำแล้วก็อ้าขาจักหน่อยซะแล้วฝรั่งผู้หนึ่งก็ย่างผ่านมามันเห็นแล้วมันก็ยืนเบิ่งเนาะแนวสเปกฝรั่งนี่มักคนไทยอยู่แล้วว่าสันเถาะยืนเบิ่งข้าวหนึ่งแล้วมันก็ไปวะฝรั่งนั่นโดนเติบผู้พ่อเนี่ยซื้อเนื้อกินกลับมากำลังสิแกะเนื้อกินอยู่นั่นล่ะผู้ลูกก็เลยว่าเมื่อกี้หนูเห็นฝรั่งย่างผ่านมาที่แรกนี่จนจนบัดมายืนเบิ่งอีแม่จังใดจังว่ารวยขึ้นรวยขึ้นพะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลาย ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลผ้าร่าพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดล่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนนะก็บ่ท่านว่าให้เสียเอามาล่องเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่ผ้าราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อยายอมกับแม่ยายนางเพิ่นไปเที่ยวกรุงเทพไปหาลูกว่าจันเถาะพ่อยายอมเพิ่นบัดเก่งกรุงเทพจังน้อยเด้เพราะว่าสมัยนุ่มเพิ่นเคยไปทำงานในกรุงเทพขึ้นรถเพิ่นก็ขึ้นรถเมล์ว่าจันเถาะพักอยู่เฮียนลูกสาวก็ลูกชายอยู่คนละหม่องก็บ่ไกลกันปานใดแต่ว่าขึ้นรถเมล์ก็ข้าวเดียวเนี่ยมื้อเช้าแล้วก็ไปยามลูกชายไปผู้เดียวว่าบ่ให้เมียไปนำมันลำบากก็นั่งรถเมล์ไปนั่นล่ะลูกชายมันบ่ได้หยุดงานตรงกับวันศุกร์เนาะวันเสาร์ก็ต้องทำงานอีกบานิคักกลับลูกชายก็บอกว่าให้พ่อกลับไปผู้เดียวก่อนเดี๋ยววันอาทิตย์ผมสิตามไปว่าซั่นลูกชายก็สิมาส่งปากซอยเพื่อสิเอิ้นแท็กซี่ให้แล้วก็ว่าบ่ยากพ่อนั่งรถเมล์ข้าวเดียวก็ฮอดดอกใกล้ๆนึงหั่นนะลูกชายก็ตามใจเราก็เลยออกมาผู้เดียวว่าบาดนิทารถเมล์คั่นได้ ยขั้นใดก็เต็มขึ้นกับบ่ได้บ่ท่านคนหนุ่มคนสาวเขาในใจแล้วก็ว่าเอออีกจักหน่อยมันสิมีขั้นว่างดอกช่วงนี้คนกำลังเลิกงานเป็นธรรมดาละเราคิดว่าโดนหลายก็สิเดิกซะแล้วบาทเนี่ยบ่ได้ขึ้นรถจักเถียบัดนี้มีอยู่ขั้นหนึ่งว่างแล้วกะว่าจะขึ้นขั้นนี้ละบาดนี้รถเมสายนี่กันเห็นคนหน่อยคืออยากจอดก็จอดบ่อยากจอดก็บ่จอดเด้มันแล่นมาใกล้ๆทําท่าสิจอดแล้วมันก็บ่จอดมันก็ยุ่ยๆไปนั่นล่ะแล้วก็เลยแล่นนําว่าแล่นไปขั้นแล้วขั้นเล่าเอาไปเอามาฮอดซอยบ้านลูกสาวพอดีก็เลยย่างเข้าบ้านไปฮอดเมียเพิ่นก็เว้าอ้างเมียซะแล้วเอ้ยเฒ่าข่อยแล่นนํารถเมย์แม่แล่นไปแล่นมาจังได๋ฮอดบ้านเลยประหยัดค่ารถเมย์ตั้ง10บาทพะนะละว่าผู้เมียได้ยินผู้เมียก็ด่าเอาซะแล้วโอ้ยจังมันสัวแท้น้อเป็นหยังเจ้าบ่แล่นนําแท็กซี่ประหยัดเป็น100พะนะ

ไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ่ะเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอั้งอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฟ้าวเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401122สำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีสิงมอเตอร์ไซค์หมอหนึ่งเมื่อนั้นเพิ่นเกิดอุบัติเหตุซะแล้วนักเติบสลบสองมือสามมือบ่หูมีอาชีพให้ว่าบาดแผลถลอกปอกเปิกเบิดตนเบิดตัวแต่ว่าที่หนักที่สุดก็มองหาละอันของเพิ่นนั่นก็มีพยาบาลเป็นผู้ดูแลเฮ็ดแผลล้างแผลให้ว่าซั่นเถาะอันของเพิ่นก็มีห้อยสักเด้อันดีความทะลึ่งของพวกเด็กแว่นว่าซั่นเถาะสิมีคำว่ารักอยู่มองกกอันอยู่มองยอดสุดสิมีคำว่าปลายพะนะพยาบาลเห็นแล้วก็สงสัยอยู่แต่ว่าก็ถามบ่ได้เพราะว่าหมอนี่สลบอยู่ประมาณ2มือก็เลยฟื้นแต่ว่าก็ต้องนอนอยู่อีกประมาณอาทิตย์นึงนี่ล่ะหลังจากหายดีแล้วหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านด้วยความสงสัยของพยาบาลเนาะก็เลยถามซะแล้วอันให้ถามแน่ยะว่าทะลึ่งเถาะอันที่ซักอยู่มองหันหมายความว่าจังใดอันปลายกะหูอยู่ได้ว่าปลายนั่นแต่ว่าอันคำว่ารักเนี่ยมันหมายความว่าจังใดมีความหมายที่ลึกซึ้งนะมันสิลึกซึ้งจังใดไผกะหูจักตัวว่าปลายมันบ่แม่นจังซั่นพะนะหมอนั่นก็ได้เอาแล้วมันสิจังใดมันสิมีความหมายลึกซึ้งอีหยังลบเล่ายะหาละจักสิอธิบายจังใดหมอนั่นก็ได้ก็เลยถามพยาบาลว่าอยากฮู้อีหลีบ่ว่าซั่นพยาบาลก็บอกว่าอยากฮู้อยากหายคอคองใจอ่ะกันซั่นปิดม่านพยาบาลก็เลยปิดม่านจับเบิ่งเลยและสิฮู้ความหมายว่าซั่นว่าพอพยาบาลจับเนาะเนียงไปแล้วก็เนียงมามันก็ตื่นซั่นตั๋วพอมันตื่นเต็มที่พยาบาลก็จังอ่านออกรักเธอเสมอต้นเสมอปลายพนะ
2: เอาผ่านไปเบ้าน่อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะสมมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาตอนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ ให้หายเร็วบ่แม่นสารเลงเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเลงซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลอย่างก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

0: อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
1: 0438401222
0: เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่นี่ก็หมดหนี้หมดสินให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปหายไปจากสังคมน่ะให้โลกมันเจริญเจริญสอกสอกสระสระเจริญนายเอ้ยมากันไป

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: คาราบาวมีคนหนึ่งเป็นครูผมครับเป็นครูผมด้วยเป็นครูและเป็นพี่แล้วก็เป็นผู้มีพระคุณของผมนะครับชีวิตผมนี่มีนอกจากพี่หงาคาราวานแล้วก็มีเขาเป็นผู้มีพระคุณในอาชีพของผมนะครับปรบมือให้พี่เล็กคาราบาวเลยครับแล้วก็เพลงที่จะร้องเพลงต่อไปนี้ก็จำเป็นเหลือเกินที่ต้องเชิญแกมาเล่นด้วยถ้าไม่งั้นก็ดูว่ามันไม่สบายใจกันนะครับเชิญพี่เล็กคาราบาวครับอดีตพระเอกหนังไทยเหมือนกันนะครับครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณช่างกลปีหนึ่งพี่เล็กเป็นพระเอกหนังเรื่องหนึ่งซึ่งสมัยก่อนมีคุณสุภักษรกำกับมีวัยรุ่นต้องไปดูนะครับเป็นพระเอกหนังคนเดียวในโลกนี้ตั้งแต่โลกนี้มีโลกขึ้นมานะครับเล่นหนังทั้งเรื่องหน้าตาหน้าเดียวตลอดนะครับ
2: รู้ไหมว่ามีคนมาติดต่อให้เล่นอีกหลายเรื่อง
1: ครับตลอดเวลาครับเชิญครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรง

0: พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเรลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
4: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทั่วประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกาลเอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
3: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการเอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
7: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
9: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
10: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหน่ายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
9: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบฟาสต์แทร็กที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ120-30ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โด ดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
7: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ก็เราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
0: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
12: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียน Power Grid เราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปยังทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
11: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
14: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจ ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประณามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดย

0: ราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart Life วัยเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะท่านผู้ฟังบางท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดแคลอรี่และการอดอาหารนะที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในปัจจุบันนี้นะแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมนะโดยเฉพาะเรื่องของการทำ IF นะคะหรือ Intermediate Fasting ที่คนหนุ่มสาวในปัจจุบันนี้ก็นิยมกันมากเลยนะคะบางคนนะคะเขาก็บอกว่าการจำกัดอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าช่วยทำให้ เรากำจัดไขมันส่วนเกินในร่างกายออกไปได้นะทำให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นในขณะที่คนบางกลุ่มก็ออกมาแย้งบอกว่าการจำกัดอาหารที่มากเกินไปมันน่าจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะกำลังสงสัยว่าทำไมในเรื่องของการจำกัดอาหารถึงได้รับความสนใจมากมายในช่วงนี้นะคะมันคือการลดน้ำหนักใช่หรือเปล่าหรือมันต่างกันยังไงนะวันนี้ก็เลยอยากที
3: ่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรัญไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
2: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์

0: โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นแล้วหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
2: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกเลยนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมแล้วก็เท่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฝิ่นเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอีสานแรงมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเห็นมานะครับประทับใจครับ
1: ด้านนางสุพิชยาหานศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชนิดาทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
3: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษนะพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานและหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กอะช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอะท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
4: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
5: นางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบ
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
7: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
8: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
10: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
11: ให้โสดให้มานให้มัง
12: คุดใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
10: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
12: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
8: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
13: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอ

0: ขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ชุดสะออนมอลำก่อนสังว่านหน่อยดาวเหนือประชันพัชรี่แก้วเสด็จในชุดเกี่ยวผู้บ่าวโซเฟอร์และชุดมักผู้บ่าวเฒ่า
3: ไผรุ่นนำไผรุ่นทำห้วนน้ำอุ่น
2: สังว่านหน่อยดาวเหนือประชันบัวพันดาวขนองในชุดจัมโบฮิตจัมโบฮอตสุดสะออนมอลำก่อนกับสังว่านหน่อยดาวเหนือประชันจันเพ่นเดนนภาในชุดมวลไรเดอร์พี่น้องและชุดอัศจรรย์ใจ
4: ส
2: ั
4: พพัญญูองค์ท่านเลี้ยงงานแจ้งเหตุเกียรตินั่นหน้าต่อไปหน้าพุ่นไฟไม่ที่เผาองค์ละพระพุทธ
2: สังว่านหน่อยดาวเหนือประชันกฤษณาบุญแสนในชุดเมียเขาผู้สาวคอยและชุดแจงแมนเพิ่นคักทั้ง8ชุดว่างแผงแล้วมื้อนี้

เอาละพ่อนี่ละหมอลำจันเพ่นเด่นนาภาเป็นคนเกิดอยู่บ้านขามเฒ่าอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันนี้จันเพ่นยับใหญ่ใสสวยเขามาอยู่ในจังหวัดมหาสารคามมาตั้งสำนักงานชื่อว่าสำนักงานหมอลำสันติภาพบันเทิงตั้งอยู่ริมคลองสมทวินจังหวัดมหาสารคามให้เจ้าตามไปใส่มาลำใหม่ทันทีอยากได้หมอลำดีเชิญเจ้าไป

เอาละแม่บัดนี้ผู้ขามาพอกันกับหมอลำสังวานมามือนี่ผู้ขาสิเว้าเป็นเรื่องเป็นประวัติให้พี่ให้ดองได้รับฟังกันอีกคือเก่าเว้าจังไหนว่าติเว้าในพุทธธรรมนายพุทธธรรมนายนี่คือหยังคือคำฝันของพญาธิปัสสินธิโกศลเพิ่นฝันได้16ข้อก็เลยนำหมอไปทูลให้พระพุทธองค์ทรงรับทราบให้พระพุทธองค์ของเฮาเพิ่นสิทำนายทายทักไว้ว่าจังไหนเอาบัดนี้ฟังต่อบัดนี้

าเด้อพ่อยังเล่าว่า 2,500 โลกาไว้วันละสะจันเกิดขึ้นหลายบ้านย่านเมืองกันเด้อแม่ล่ะสิเว้าให้เคียงตามแบบคำสอนจันเพิ่นเห็นมาหมดโลกพุ่งภายใต้อยู่ภาษาตาแต่

บนเมืองบาสิบนไม้พระองค์นั้นละว่าหูเหตุไทยละยังเมื่อมนุษย์มาถึงศาสนาพุทธมูคตสิของคุณทศพลเห็นแนวซอละยันตัดซองอย่างเล่นงตันบ่อพี่น้องลุงป้ายาลานพวกเพื่อนบ้านมานั่งฟังก่อนก่อนนะพระโคดมยังสั่งสอนสินเจ้าเอาอันนี้ละพระโคดมยังสั่งสอนสินเจ้าดันดาพระองค์พัดพองแผ่วโซดาฟังลวงพร้อมด้วยสูงทั้งปวงเน่าอยู่ฉีกควงคุมเมืองกวางเกตพลองค์ละพระบาทแจมเจ้าเน่าแทนเป็นพญามีคำว่าพญาปัดเสินที่กุศลนพญาเป็นเจ้าเน่าหนหนองสวัสดีนครบ่พระเจ้าเน่าอยู่สัพพันยูดาแม่นย้อนเจ้าเที่ยวเขาสั่งสอนมาดันแล้วก็ดันหน้าละสิเกิดแบบร้อนแบบร้อนฟังควันตอนหลังฟังเด้อพี่ยินลงพันผัดป่าตานตีนบ้านองค์ละพระผู้บ้านเจ้าเน่าปังตุนไพพระก่อเนรมิตได้จวนขอนไกขันสิบหกขอบาหนันฝันตั้งเนรมิตพระนันเดอละกะทนสวงคิดทำหวนเห็นแจ้งพระจึงย่อมือบ่ายองค์ท่านสัพพัญญูให้ไทยดูคำฝันดังไหนมีลูกสัพพัญญูองค์ทางเลี้ยงยันแจ้งเหตุเฉียดนั่งหน้าต่อไปหน้าพุ่นไฟไม่ที่เผาองค์ละพระพุทธเจ้าตัดเทศนาธรรมบ่เหม็นหมอลำหาว่าเอาจริงแกงพระจึงแปลงไขเสียคำพี่บอกเหตุเทศคำฝันเนรเป็นให้รู้เข้าข้างเมื่อหลังส่วนนพญาอาสกราชตั้งกรมกราบทุนอ่องมีบ้านท้องทรงที่ผู้เชียงเฮียงสอนก็เมืองราตีขอนจันทนกระสบังฝันเห็นว่าบากดังทั้งสีสีแดงเล่นและขม่าเม็ดแง่งกุนกุนกุนกุนกุนกุนกุนกุนจนนางเดือดละว่าดินเป็นฝุ่นเมื่อตัวมัวฝนปรากฏว่าละสิส้นกันสาให้แหลกแล่นเข้ามาแล้วแยกไปไผไปให้มันเป็นหน้าอัดละสะจันทร์คำฝันเกิดตังเพราะนางแล้วจวนแจ้งละสว่างใสสองลาตีเมื่อนั้นพระผู้มีโคดมผู้เหตุพุทธังองค์ตัดเทศสอนสังราชาเทศวาสาสาหนาต่อไปภายนาย้อนถึง2,500เดือนยี่ปีจอคนของเฮากะสิอ่อชิงกันญาติแย่งพุทธนั้นดาวดานทั้ง4แห่งทั่วดานไปเมืองคนนั้นเด้อสิเกิดแข่งเครื่องกันกินเส้นขาสิเกิดอึดจากเขาน้ำซ้ำปลาพอดย้ำหน้ากะบ่ได้เหตุหน้าเต็มผลเต็มหน่วยเต่าแลแดงเห็นแต่ก้อนเมฆกล้วยเป็นมวลส้นกันเป็นนาอัศจรรย์ไม่หาอากาศฝนได้น้องละบ่ย่อยบ่อยากทำให้ทำหน้าว่าแต่มือขึ้นมาหายไปว่าแฝงคนเสือทอนแจ็บแผลไกลได้หั่งคิดแต่ข้างหลังหลังโลก

เอาเด้อพ่อพ่อสองนั้นฝันเห็นต้นไม้อ้อนเป็นดอกโจมจีนี่แล้วก็แม่นหน้าลิโจมจีหน่อยนอใหญ่ขึ้นมาจอรออายุ12ได้บักหัวร่องคล้องทอสองกำปั้นจักว่าให้ไผคันจุนใหญ่จนตึงหน่อยแล้วก็ให้เขาดึงมีทองงองร้องท่านแม่นคว้วยกันมาคว้วยหูห้องหูขาดหูไทยตกมาถึงละสมัยพ่อสอสองหาพวกหมู่เขาอีหล่าหน่อยนุ่มหน้าลิอายุ10กว่าปีสิมีผัวสอนบอลแล้วเรามีลูกอ่อนให้แอ๋วกินนมบ่พระเจ้าของดมเหม็นแล้วท่านเปิดตั้งแล้วพากันซ่อมเบิ่งเถิดแม่นบ่หรือใดพอสามมันองค์ละพระบาทจอมไตปัดศีลอธิราชทรงฝันเป็นละประหลาดเห็นแม่พ่อวินแล่นไปหาพอกินลูกนมลูกอ่อนในกระพิดแต่ก่อนของบ่เคยเห็นต่อไปนี่ละสิเป็นหน้าลิลมเฮาสิบ่ฟังความเฒ่าพ่อแม่ทั้งสองคนนั่งเด้อเราจะเกิดจองห้องหาจิ้นปิ่นไปเขาได้น้องเราบ่เข้าใจใส่น้ำขอบน้ำขั้วเดินไปให้อยู่น้ำขัวหาจิ้นปิ่นปอกปลาให้เท่าหัวงอกหนึ่งเขาเอาฟืนโหลดบ่มีย้ำยืนย้ำนอนย้ำนั่งคือนั่นแล้วต้นไม้ใกล้ฝังค่อยแต่วันตายทั้งพ่อแม่น่ะหมายกินแห้งน้ำลวกนั่งแล้วเขากลับก้าวดูถูกเราบ่เอาทำหาหัวอกของมันด่าปานไฟสุ่มให้เหลือแห้งเลี้ยงจุนใหญ่สิ้นที่ปลาเผาบัดละแลนน้ำเขาคำเดียวบ่เบามันก็เหลือแห้งเท่าถ้าน้องนอนป่อนมามบ่เห็นย่ำแต่หน่อยว่าเพี้ยนเลี้ยงว่าใหญ่สูงข้าวพ่อแม่มาดบุ่งบังเพิงย่ำชะลาแห้งพ่อปานหน่วยตาแต่เหย้ายังหน่อยค่อยไทกินแห้งย่อนจังร้อนถึงเลี้ยงใหญ่แม่เอ้ยบัดว่าเลี้ยงใหญ่แล้วละคุณเท่าละบ่มีพอสินั่นพระปัดสินทีราชเจ้าเนาแทนบันหลังฟังยินดนตรี

างปากหนึ่งนั่นเชี่ยวหญ้าอ่อนซ้อนซับปากหนึ่งกินควังละบ่อเอ็มเต็มเล่มแจงซอผ้าแดงสอนใหม่เป็นควงบ่ปะไม้ผู้ผู้ใดเป็นใหญ่ในรันเหนือสมัยข้างหน้าข้างหน้าคองบ่บ่เที่ยงทํามีเลอพองละแต่มือสิลํายําไผไม่กินสินบ่มีในตัวสวนซ้ําน้ําหมายได้เป็นนายสันกาตุลาการสันใหญ่ค่อยทําไมไผน้อย2ข้างบังจําเลยเบิ่งขอเว้าย่อเย้ยจําเลยโจทย์ทั้ง2ปองไปทั้งสินไหมบ่ได้ตามถามเจ้าพระองค์เฮาเห็นแล้วกายมากเกินแม่นแสนประชาภัยหน่อยเขาปล่อยว่าทั่วเมืองพอหกนั้นฝันเห็นโถถัดเจียงเป็นแผ่นดำแดงออกเป็นแสงแว่ววับแทนท้องของแก้วฝันเห็นแมวมาเหียนเบี้ยนกันขึ้นไปนั่งองค์พระฟังผักแล้วเลยแย้มว่าเราหวังความฝันนี้เปรียบเหมือนคนสัวซาสิเป็นใหญ่ในกันฝุ่งคณะแนวขุนสิตำลงเป็นหน่อยค่อยต่อไปทางหน้าศาสนาของเฮาเลยขอนไก่คืนถึงละเด้อนี่แม่นบางนี่เมืองบ้านสวนนี่หนูไอ้นั่นแล้วแม่นจังใดก็บ่เป็นเช่นใหญ่มาพันพุทธาการของเฮาหลวงไปไผซอยฝุ่งขุนหน่อยกินเมืองเลี้ยงไผมีแต่คนบ่าไปเป็นเจ้านางนครราษฎรเดือดร้อนคือดังนอนนำถูกมันมีมาตามตึมลงเต็งเลื่อยเมืองเฮาปานฝ้อยน้ำตะบองปองที่นี้ก็ดี

ถิ่นขึ้นมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ล่วงลับดับขันมื้อนี้หมอลำทั้งหลายเราศิลปินพี่น้องกองปลายมาจากทั้งไกลทั้งไกลมาร่วมสร้างน้ำทำบุญมื้อนี้ถือว่าบุญหมอลำหลายสายหมอแค้นยาได้มาพ่อหน้าเจอตาคุณพ่อคุณแม่พี่น้องชาวบ้านทุ่งน้อยของเฮาในมื้อนี้สาวพวงพันก็ดีอกดีใจคุณพ่อได้มาร่วมสร้างน้ำทำบุญนำคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพคันมาฮอดแล้วจังสิจังขอกล่าวคำว่าสวัสดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายทั้งเจ้าขุนบนนายข้าราชการพลเรือนพ่อค้าแม่ขายฉันขอรายงานตัวดอกซื้อว่าพวงพันบ้านฉันอยู่ซื้อว่าบ้านโศกแสงขึ้นตำบลขอแก้วอำเภอเสรภูมิขึ้นจังหวัดร้อยเอ็ดให้เจ้าเบ็ดไปใส่มาล้ำใหม่

เอาละนี่มื้อนี้หมายความว่ามื้อนี้พวกศรัทธาเพิ่นเอาบุญสร้างก่อพวกคุณแม่คุณพ่อได้สร้างนำทำบุญได้สละต้นทุนปัจจัยหลายบาทพร้อมกันโดยพวกกาพี่น้องวงสามีหลายหน้าหลายตา

ไตเราก็เลี้ยงคนใส่ไปทำทางสังโกพวกคุณแม่คุณพ่อคุณป้าคุณลุงทางกำนันไปกำนี่คือกันเอาว่าน้องหุงอยู่น้ำกันนอดหุงอาจจะฟ้าเมื่อนอนจะประสาท

องของตายก่อนนั่นนะพวกเขาสิ้นตายให้ทำบุญไว้เด้อก่อนพวกเขาสิ้นตายให้ทำท่านไว้เด้อสิเห็นตั้งแต่ความรู้ความรู้ให้พากันตั้งตัวจำสินฟังเทศเพื่อราศีดับกินเลือดราคาตันหนาไปไปที่บ้านด่าเยสวรรค์โดนโดนอาฟอนเด้อแม่เด้อมื้อนี้สิได้หลายกมูหลายอีเม็ดกิมเฮาคุณพี่เฮาได้บุญหลายกมูทำบุญแล้วได้ก่อนใส่มอลำอยู่สุดยอดแล้วเด้อแม่เด้อสัมภางเฮ็ดได้ไปได้มาได้เอาโลดเด้อแม่กิมเด้ออายุคนเฮานี่บ่ยืนฮอด100 200ดอกแม่จักหน่อยกันนี้จากกันสะตัวจั่วสิไปมื้อใดย่ำใดนี่ล่ะสังขารของคนเฮาบ่เถียงบ่แท้บ่แน่บ่นอนให้สร้างน้ำทำบุญเป็นเสบียงทางไปเพราะฉะนั้นบุญเป็นจังใดอันนี้จังสังขารเป็นจังใดอย่าฝ้าวนางแม่ให้สาวอีกจะก่อนสกันบ้านไปพอลุงสิเฮากำลังมาม่วน

ีละคนห่อเกิดขึ้นมาแล้วมีกิเลสทันหาตันหาร้อยแปดกามาคุณกลัวกลัวดึงตาตองหลังโคลุ่มสีเอ้ยจังไหนจังสีนี้มุมปมวิทย์พันว่าขันเท่ามาแล้วเพราะว่าตาเท่าละเด็กหน่อยก็คือกันจะจะให้ตาว่าเท่าแล้วจังสีเขาวัดฟังคำเท่าแล้วจังสีทำบุญบ่แม่นเพิ่นว่าทำบุญเฮ็ดได้ทุกการเวลาแม่ใหญ่เฮ็ดย่ำใดก็ได้บุญย่ำนั้น

0: ให้เตือนไล่ก็เตือนดำฟันคู่กันตรงนี้นะ
1: วันนี้ถือว่าเป็นมือปล่อยสนเจแล้วว่าล่ำกับหลายคนนี่แม่เอ้ยเอ้ยจักสิเฮ็ดจังได๋ว่าล่ำหลายคนล่ำโดนหลายก็บ่ดีอ่ะบัดนี้หาหม่องอวยหาหม่องลงซะก่อนก่อนสิลงก่อนสิเตยแต่ว่าผู้ขาก็บ่ไปไสหรอกก็สิอยู่นี่ล่ะก็สิขึ้นมาอีกคือเก่าล่ะหญ้าเออดึกๆก็สิขึ้นมาอีกก็เออย่างบ่แห้งล่ะแม่จิ้มบ่นี่ไปไสบ่ได้หรอก

ควักเอาเอาบ่ต้องเตยเอาหักควักเอาเลยสั่นโอ้ยเจ้าภาพเมื่อยมาหลายมื้อหลายเว้นมื้อนี้ให้ม่วนซะถอดว่านะ

เรื่องบัดนี้มาสิจักก็เรื่องสิมื้อใหญ่พาพ้องน้องพี่น้องตามคำคงเคยเห็นสิอ่านมาจ่าแจ่มดับแต่พาแรงเท้าขนิ่งน้อง

ก็ใจของสุดจอได้เหมือนเรื่องบาดนี้พี่รถจิตก็ร้องก็คือเพิ่งดอกตอรังหัวใจพี่รถกระดังทั้งที่พี่พาแดงนี่แล้วนั่งก็งามเอาแห่งสิไอคำก็คือลมเดี๋ยวนี้ขอพ่วงเต้าสิทำบุญบังฟังเสียงฟังแต่เสียงสาของมือน้องเหมือนสา

ผาเรียงเอ้ยนี่ยินข่าวว่ากามเมื่อไงพญาขอมเขาสิทำบุญเสงแขงบุญบังไฟบังบ้าอดบ่ได้ดอกมือเสียดบังไฟไปซอยเพิ่นสักก่อนนี้พอได้เห็นหน้านั่งไอเหลือบัดนี้แบบพอมือบัดนี้พาแรงเอิญสิเติมเพื่อนดอกเอิญไผพี่น้องเอ้ยในท่านแม่น้ำเขาให้สิถึงไทยพอพายังบอกว่าทั้งไปเมืองเมืองพี่พาแรงพี่แล้วมีศรัทธาพอแห้งสิแต่งบุญโนปางนี้บอกว่าพาพงพี่สิร้องบังไฟไปซ้อนใจยังแห้งแห้งหอยสินางหน่อยอยู่คู่เดียว

ไปเห็นคนหลายลุ่นพ่วมนั่งกระบวนแห่มาแล้วนางไอเปิดตรงเอี่ยมห้องกว่างสีซองลุ่มปันไดน้อมือนีพอจังสีผ้าลงไปประทับกันนั่งน้อ

แล้วบัดนี้พี่น้องเอ๋ยมาเสียใจลูกหลังสิหุบพังบ่คือเขาอยากไปกินสุราเมาสิหอมบุญปังก่อนอยากไปเห็นคำก่อนนั่งพระเนื้อฝ่าไอเฮาแล้วคันบ่ไปก็บ่ได้สิใจเฒ่าอยู่บ่เป็นจังสิแปลงลูกหลังสิหุบพังคือหลังนี้แล้วเป็นตัวแผ่นขอคำสิดังเดิมเด้อโดยดำไปดูศพงามหน่อยสิไป

โอ๊ตกล่นทนบ่ได้ทางหนักหน้าที่แล้วได้ยินเสียงดนตรีตีซ้อละออมสิไปซ้อมเขาเสิร์งประเภทนี้มึงเพิ่นกันนะย่ามมาลาพอแล้วบ่าข้าวสิดวนไป

เลื้องบัดดีแบบผมเอ้ยพาเด็กมาหอดบ้านต้นมะพญาคอมนี่แล้วพันกายินดียอมสิโฮมบุญโนปางนี้พี่กายินดีพร้อมพญาคอมต้นคอใจพันดีกระดักใจ

ไผกะดำบังไฟมาสิแข่งกันเนาะทั้งเองทางมวยห้ากองเสียงกองคองกะลันสารวันเพิ่นฟ้อนอ่อนซ้อนแน่มวนกะใจนี่บ่เนาะเพิ่นว่าสุขอยู่ฟ้ามีตะแดดกับฝนเนาะพี่น้อง

หรือว่าดีสุขจำนอนน้ำลำสิฟังล้อมฟังปีสุขอิหลียังอยู่มุงเอาขายุงดอกไก่กันมีมุทุกซ้ำสันสิฟ้าแดดเสียงเหือนห้างเสียงของเสียงคำสิน้ำกองน้ำตีตุ่มมีหลายสุ่มหลายเสื้ออ๋อละ

หางเดระดังให้มันสมกับอ้ายเขาดงยังหาทานอ้ายผู้ตัดกระดาษเอสามมือดอกสัวนั้นอ้ายได้แห่เข้าบ้านหมดแก่น้องหลายตัวนี้แล้วน้องหมดเราโทรไล่ให้สิมูกองมาฟอนจักเสียงลำเนาะเสียงฟอนออลาซอนฟอนแอมเหลืองบัดนี้ไปถึงแขนพอทอให้ฝนหน่อยดอกลังลงพันแมงขึ้นหอดฟ้าไปหาเมีย

0: บัดนี้พาเรียนข่าวน้ำมันไฟมาแข่งพอถึงย่ามจุดแล้วคนหลดห้องโหน้ำบังไฟผาแดงข่าวผาพงพญาใหญ่มันหลดสุอยู่ข้างข้อหยักหนึ่งละเมงตายเพชรอุบลจะเสนอผาแดงนั่งไอเชื่อเราฟังครับ
1: เรื่องบัดนี้แด่ผมเอ้ยผาแดงฝากบ่ได้เห็นไอ้ผาดังเหลียวนี่แล้วบังไฟตัวคนเดียวสุดเราเล่าข้าขังหมดทุนทางผาแดงหน่อยนำบังไฟมาแข่งของคนขึ้นหอดป่าบังไฟข้าสุดปอติ

เรื่องบัดนี้คือสิบ่ได้ดองคือดังกระใจไม้อบเอ้ยเมื่อเสียดายเนาะเฮาสิดังโตดอกไฟอ่อนบังไฟเสียงน้องเห็นขึ้นพบอุบลบ้านสังทาตาเพิ่นใหญ่ทอเราสิกินเหล้าดอกมวนเมาเมื่อบัดนี้บุญสิได้เลิกไล่ลังนี่แล้วสาวมาปากันสิสั่งไล่ละหลางบังไฟยังข้าทางคนมือตั้งลอยมืออกเอ้ยท่านแม่นสาวสังสู่ทั้งให้ดอกสังกัน

พุ่มสิเต้าฟ้าแดดเท้าพุ่มสิคงดอกอวยเมืองมีหมดทุกสำเสือสิเนื้ออ่อนหรือตะวันขันเป็นนานนานที่ดอกเสียงบุญไฟวังขันเป็นลาด้วยกันแล้วเสียงแซวแซวเรียกให้

นางเหลียวเห็นกะหอกหน่อยจากูกเสียงบานหวานมานั่นกาวจาเย็นจ่อยอ้อยอ้อยเอิญเสียงเพื่อนเพื่อนมาใสนางกะคิดอยากได้เอาไป

อาจนี่นางเอ้ยนางพี่น้องบ้านเป็นคนจังเจ้าสิติดแปลกภาษานี่แล้วพี่เป็นแนวหน้าข้าสิหนักนอในน้ำเห็นแต่สดงามหน่อยในตาอ้ายก็อิ่มไผได้นอ

นับแต่นางไอ้น้อยเห็นกระหอกโตงามแขนขอค้ำเลาะอยู่ถึงปลายนิ้วนางจึงว้อนว้อนต้านกับปิดาตนขอนางอยากได้กระหอกน้อยมาไว้อยู่ดอนพอจึงตัดสั่งให้พวกหมู่นายท่านเขาจึงนำผ่านไปเราเสียวมาได้แต่นั่นนายธนูไม่เอาเป็นบ่ได้ดอกว่าซั่นเลยเรายิ่งกระหอกน้อยตัวง่อยไม่อยู่คน

转碰起林了林đình đào đào sao thì tài ốc cứ ơi khăn bên vai vai úp thì thuộc thân hôn hoàng lẹp mà tâm tụ tòng ôi ôi hoàng ôi ôi hâu lẹo tài nhà nắng ai nói giờ kín nửa bao kỳ giới áp đi nàng ơi nàng nàng đi bớt bữa ai bớt này say nhặng đỡ là nòng kinh sĩ cụm sinh sáng thì phù má vẫn cày พี่ไปทำกำไรเว้นใดอื่นดาไผนอไปอิสระหมู่บ้านป่าซาเสื้อเพิ่นผู้ใดซาก็มักพี่ก็มักบ่ได้เอิ้นแต่น้ำนางเด้ล่ะน้องจังไปหาคนตามสิไล่ตนอายทั้งที่ตายอยู่ถึงตนมึงคุ้นผักก็กูแล้วกูสิเว้นแต่ขอมึงบ้านแม่หมู่คน

พี่น้องเอ๋ยขอให้สิ้นกระหอกหน่อยได้8,000เกียรตินี้แล้วให้ซอกมึงกินหมดสิสู่คนเต็มท้องให้มันกล่องกันท่อนตายลุง

บอกเอาขอคำกระหอกหน่อยเอ้ยมาให้มอมพะนังเอาตัวเป็นบ่ได้มาบอกจะใครนั่งกระเซ็นเสียใจก็บ่มีความเบาเห็นแต่ราชาเจ้าพญาหลวงเอ้ยจะตนพองขันมาออกเขาตานชาวบ้านมาสั่งการพ่อได้บอกมือบ้านปาดเลเถือนังท่านบ่าวมาทูลสู่คนกินเกียงได้ยินเสียง

0: บัดนี้พ่อเมืองพังเชียข่าวตายไปรักษาว้อนถึงพระพอเจ้าว้อนเมาดสูเจอขอให้ชาวเมืองบ้านพากันมาป่าส่วนพ่อแม่พี่น้องเราตั้งไว้บัดหากินล่ำเรื่องตะกอนเพชรอุบลเสนอพาเดี๋ยวนั่งเอาเพื่อนขั้นต่อครับ
1: อาทิตย์แบบผมหันมาจากถึงเมืองขาพงดกคงต่อใจยังขังอยู่ขอสีน้องน้องแม่ไอ้คำย่านเอาผัวเอื้นซ้ำคือคำเสียงพนันไฟนี่แล้วท่านบ่ไปเอานังสีคำคืนบ่มีใดท่านบ่ไปเอาน้องอาชัยพาแลนพี่น้องเอ้ยคงสีนอนแขนผ่าดกตาขังอยู่ผู้เดียว

เท่าสิพาดเขียงมาสิวิ่งพาผู้พาโนพี่น้องไปทะยันยอมหลักสิไอ้คำโนจนได้ไปไว้ได้มาบักสักเสียงเฝ้าแลนมาถึงทุ่งเต็มแต่เท่า

นางเอ้ยพี่ก็มาหอดแล้วทั้งเมื่อยเกียมหิวได้ละลาเป็นแต่คิ้วอาหารแต่ว่านบ่ลงท้องอยากไม่กินน้ำนองกินแล้งดอกน้ำไอถ้าได้มาหอดแล้วนี่แก้วดวนพลันมาไว้

0: ินข้าวก้อนจนคอยขี้กันไอ้ผาแดงกินสารอ่าน
1: โอ้ยมาเป็นตาแสบแท้น้องลาผาแดงเอ้ยหัวเต้นหนักน้องสิย้อยเย็นผู้สะดังโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยผาแดงเอ้ยหอมกินมาถึงดังสิหมู่มังน้อสังตมปนกับหอมกับส่งผสมกันอื้อดอกจำแจวนะย่อขันหวยแก้วโอ้ขันน้ำ

ไปร้านอันว่าสิ่งตอนนี้ส่วนแกงน้องมังสังยังเลี้ยนเพื่อจังกินไหลสีคู่กันนอเต็มคุมยังแต่สุ่มสาเสื้อเสียงเหลือไม่ห่างแกผัวบ่มีเพิ่นบ่ให้สิกินเนื้อจมสะเนื้อเหลือแต่สมัยผัวตายดอกห่างปล่อย

0: อย่างน้อนางเอ้ยสมหอมมนุษย์เป็นตาแสบแท้สาวไม่ห่างไม่หมายคือจังจมวาบอะไรกินมันจังไหนคือมักสิกินหลวงหลายเมื่อบ้านเมืองคือจังมากินบ่มดบ่อิ่มบัดเมื่อสาวไม่ห่างไม่หมายคือบ่ได้กินเน้น้องหลา
1: ไอ้ขาแดงเอ้ยหากมันมั่งสังสินแนวโตกะหอกดอนโตของมันไม่หน่อยทั้งเหนือกกะสร้างหลายเสียแล้ว
0: หึ
2: เลี้ยวบัดนี้แบบผมเอ้ยบัดนี้พาแดงเอ้ยคันมันฟังจอดแจ้งกะหูแจ้งกะใจจิตน้อพี่น้องตกตะเลิงเอ้ยคิดกะเอ็มเอ็มน้อจนไม่ยอมคันเสียไข่คำว่าจะ

อันนี้ดังเอ้ยดังว่าทำเสียงดอกตอนเนื้อก็เลยเอ็มเป็นเอ็มเองผาแดงตกสะเพอห้องเออเออเออเออเออเออเออเรื่องบัดนี้ผาแดงตกสะเพอห้องเออเออเออเออยับมันเสียใจได้บ่อยับจะให้นั่งฟังสิพี่ทนบ่มีได้

ว่าโอ้น้องสาวสาวสาวผู้จบผู้งามสาวผู้ดีมือฟ้าพญาของสิบบ้านสานังเอนางงามขึ้นยอดซอฟ้าสิตาอายที่เบิ่งเอาท่านผู้จบไปจังเจ้างามก็ยังจำเจ้าอุ้ยเก้าบ้านสาเลื้อกันโวลาไก่ผิวพันสีดังอินโนแกงปันสั่งมากินแม่เสื้อมั่งสั่งกะหอกดอนนอนางโนนางกะสั่งหอยานสีมือบ้านแม่ลมหลวงเมืองในกว้างตากว้างสั่งสีลมเพพังโนละลาสั่งมากินมั่งสั่งสีทั่วเมืองนอเมิดบ้านสั่งบ่

0: มาสร้างผ้ากันกินกับหอกดอนแท
1: ้โอ้ยมันก็แสนปวดหล่าบ่นื้นลำลมละลายนางก็คว้าใส่อ้ายนางก็คว้าใส่อ้ายให้พระอ้ายนั่งนี่พี่เอ๋ยพระนาลีนั่งไปยาสุนันนันจ่าเดี๋ยวนี้ปัสสุทธาพื้นโทรณีท่วมที่ลมพี่เอ๋ย
0: นี่บอกว่าท่านไม่จบกันตัวหรอก
1: ดัง

เหลือแต่เห็นพวกในห่างทั้งสิ้นก็ได้กินเมื่อในย่านจะกินดินนั้นลงเทพังนัวละลานฝูงนาก็หมดสิดอดลงนอทั้งไทยผาแดงเอิงโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ขั้วเอาไรเข็นพนังแก้วขึ้นชีขันแม่งขึ้นชีมาซื้อผ้านองดอกดุงนี้ผ้าดังเปิดพี่เล่มุ่งใส่ดอกหัวพานพูดแล้วอยู่ไปนั้นคงตายสิบูเฮาคงมวย

干嘛你赢了过儿哎干嘛

าพี่น้องนางไอ้ร้องของข้าสิจุ่มจมดอกลงน้ำเห็นนางงามเด้อจมจอยจมว่ายวอนดอกน้ำแจ้งทั้งผาแดงนี้แต่ให้สิมองได้ตั้งเตอตังนางไอ้ตกจากมามันหมดตาทั้งสองพี่น้องคิดว่านางคงตายสิจุ่มลงดอกไม้น้ำทั้งจิ้งหัวขวนยำโอ้โหเห็นนางงามจากที่ตายเป็นผีสมมาตรหนึ่งสิมันไว้แก่กายใจเมื่อกะแลนและได้ดินบ่ลมดอกทิ้งหลังกำอย่างน้อเฮาได้ห่มกันแต่เพียงนี้เริ่มตั้งขี้มาตองสิมาปองห้องผักที่ท้อละนี้ลมลมสงบนองอยู่บนใดไอ้รังเอ้ยนางสมบัติมีไว้โทรชีพดอกน้นเดียวเหลือเพียงเขียวห้องไฟว่าสิไปบ่มีคน

สงสารเด้อน้องและพี่น้องและพี่มึงพะยาวพี่น้องสงสารลุงเนาะว่าสิจาย้ายเนาะน้องตาลงมองหาน้ำในสงครามแย่งกูแผ่นดินไหวขอบญาติสู่

โอ้ยพี่เอ๋ยคือสิจมแม่น้ำตายพ่อมันมูมือใครสิไปบอกเรื่องใครสิไปบอกเรื่องต้นที่เธอเดิมควรเหลือ

กระเบื้องดวงประเสริฐบินยาดนี่แล้วอยู่กับนางตาหวานสิไอคำน้ำปองอยู่กับดินยาดน้องกระดิ่งท้องแก้วไอเฮาแล้วแนวก็มักบ่ได้ใส่สิฮู้สิอยู่เป็นโอ้โหอาที่พี่น้องเอ้ยบ่ได้เป็นคู่นอนสินั่งอยู่เป็นคนนี่แล้วบ่ได้เอาตัวตนสิหุ่มวิญญาณน้องไปคือกองกับของทั่วไม่พอ

แฟนเป็นฟื้นเป็นไฟผีสิเป็ดน้ำนองเจ็ดพี่ปอกใหม่ไว้ในหัวใจใหม่อ่อนเฮาแล้วเป็นกะหอกอ่อนหน่อยกะไปหอยเบิ่งพระน้ำทุกกะทุกขอบล้านของพี่บ่คือเขานี่แล้วเงากะเงาพังที่สิ้นปีปองน้องท่านมันคิดใจจองจำมีกรรมอ้ายกะพามีป้าอ้ายกะมนต์ทนขอต่อพระน้ำแม่นสิเป็นแม่ห่างอ้ายบ่ห่างในใจนี่แล้วนางสิเป็นเมียไผบ่าวพี่ใส่สิไปมังมีแล้วควงคือกลางในคอ

เรื่องบัดนี้ตาเตือนเองสิได้ขอภาคมวลเรื่องมวลมวลน้อตอนปลายพี่น้องลับมาหลายจนหลายสิขายขายขันลำตัดอาตัดนอนเอาซ้ำสิหาลำแต่มองมวลขันสมนุนบ่ต้องสิท้องเรื่องบอนนี่ท่านอยากให้เห็นบัตรูหันจังสิอ่านโน้ตตามหาผมสิจ่าจนหมดสิสู่คนนักลำลอง

ลืมบัดนี้แพทย์อุบลห้องน้องคนปลายน้องลาบูอดพ่อดูบังคอนสิงานบ้านอีพ่อเฮาพอฉลาดลูกผู้เจ้าหลานเก่าดอกหลังหาบุญมาพายังสิซื้อดังคือบ้านยังเป็นหลานของท่านเอาผลงานดอกมาส่งหัวใจตรงต่อผู้เฒ่าศรัทธาเจ้าครูสุคน

หรือบัดนี้ขอให้พ่อแม่คนสิสืบข้าทหารมันสิเสียคงข้าเมียนสิเศร้าคงข้าให้พ่อมาเห็นเผ่ามันเสียดาวเศร้าฝ่าให้สัตว์เอิ้นใส่แม่นฟังไข่ดีท้อฝ่าให้หันหน้าดอกเบิ่งแยงแม่นว่าฝนสิแดงหรือว่าฝ่าสิแดงให้น้ำจางดอกในใจอย่าสิลงลืมไหลสิเดินไกลกะดำเอิ้นฟังลำเพลินดำเรื่องเพิ่นดังหลายหัวมือให้คิดฮอดได้แน่ให้คิดถึงฉลาดหน่อยอย่าลืมจ่อยดอกกีจำ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล06คิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากันเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันหนังละเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
7: 080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มานให้มา
6: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ปอร์เมาศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ไม่มีอะไรมันจะตึงจะหย่อนนะครับตรงนั้นไอ้ที่ว่ามันตึงไปนี่ก็เรียกไอ้เกิดขึ้นความคิดของเรานี่ที่ว่ามันหย่อนไปเกิดจากความคิดของเราถ้าเราคิดว่าไม่มีอะไรมันจะตึงอะไรมันจะหย่อนไปหรอกอย่างสุขกับทุกข์นี่ครับถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ชอบสุขนี่ครับนะยินดีในสุขเราคิดว่ามันดีแล้วมันสุขไอ้ความเป็นจริงไอ้เรื่องสุขนั้นน่ะถ้าคิดเช่นนั้นมันก็ไม่ถูกเหมือนกันไอ้สุขไม่ใช่ของมันจะดีนะไม่ใช่เป็นสัจธรรมนะนี่ไอ้สุขมันพบแต่ท่านให้รู้จักนะไม่ใช่ว่าไม่ให้รู้จักสุขนะแต่ท่านให้รู้จักสุขอย่าให้ไปเมาสุขทุกข์นี่มันก็มีอยู่แต่ท่านให้รู้จักทุกข์อย่าไปตะคุบมันรอยสุขกับทุกข์ให้มันลอยอยู่ตามเรื่องของมันยังไงไอ้จะไปวิ่งตามมันดีแต่เราให้รู้มันอย่างนั้นที่ว่าอยู่ในป่าอย่างนี้นะดีแล้วมันสงบมันสงบเพราะมันถูกใจเราไม่มีใครกวนเราอันนี้หรือมันเป็นธรรมะถ้าหากว่ามีอะไรมากวนขึ้นเราไม่สงบมันจะเป็นไงล่ะไอ้ความโง่มันจึงขึ้นในเวลานั้น

0: ผมจึงบอกว่าไอ้สิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยมันจะเป็นสุขให้เรารับว่าอันนี้มันสุขสุขนี่เป็นสุขเรื่องให้เรารู้ว่าถึงความจริงของสุขคืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันแต่อย่าปล่อยมันให้รู้มันรู้เราอย่าไปตามมันจนลืมตัวอย่าเมาผมว่ารู้ความสุขที่ด้วยปัญญาไอ้ทุกข์เกิดขึ้นมาไอ้จริงที่ไม่ชอบของคนในโลกนั่นมันก็เป็นของมันอยู่แต่ความเป็นจริงทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันก็เป็นสัจธรรมนะบางคนทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่ยอมจะรู้จักมันอันนั้นคือคนหนีทุกข์โดยทางที่ว่าไม่มีปัญญาพูดยังไงยังผมไม่ได้ครับไม่ค่อยจะเข้าไปในวังในนากับเขาอยู่ในป่ามันสงบดีลองสินี่จะมันจะถูกไหมถ้าเราไปเมามันสินี่ไอ้ความสงบนี่แหละมันเป็นพิษแล้วล่ะนี่เห็นปะไอ้เรื่องสงบเนี่ยหูเรามันไกลจากเสียงจมูกเรามันไกลจากกลิ่นลิ้นมันไกลจากรสโผฏฐัพพะเนี่ยกายมันไกลถึงไอ้กายจากโผฏฐัพพะทั้งหลายมันสงบเองอันนี้เราอยู่อย่างนั้นนะเรียกว่ามันอยู่เฉยๆสงบโดยทางที่โง่เองมันโง่ครับมันโง่ถ้าหากมีใครมาพูดอะไรแล้วก็สบายดีนะถ้าหากมีคนมาพูดอะไรขึ้นไปมันจะเป็นไงไหมอย่างนี้ครับเนี่ยเราจะต้องคิดว่าอย่างนี้ผมว่านะคนเราทั้งหลายก็นึกว่ามันมาไอ้สิ่งทั้งหลายมันกวนเราทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้จะอยู่ในที่สงบอย่างนี้นั่งสมาธิอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามีเสียงดนตรีเกิดขึ้นมาเราก็นึกในใจอันนี้มันกวนเรานะอันนี้มันกวนเรานะแล้วคนนี้มันไปฮะนี่มันไปเรื่อยๆไปถ้ามันมีเสียงเลยอันนั้นมันกวนเราเนี่ยอันนี้เพราะมันผิดทั้ง 100% ถ้าเรามาย้อนกลับทีว่าอีกทีหนึ่งได้ใจมาคิดว่าเรามาไงเขามากวนเราหรือเราไปกวนเขานี่มันจะชัด
1: ครับ
0: นี่เห็นไหมตรงนี้เราต้องสู้แล้วครับไอเรามันไปกวนเขาตรงกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราเนี่ยมันก็เมาเต็มที่มันแหละครับนะอย่างนั้นพระท่านว่าความสงบทำขึ้นมาแล้วให้มันสงบเราอย่าไปเมามันถ้าเมาความสงบแล้วเป็นต้นมันก็ลืมตัวมันก็มาไปเมาเรื่องวุ่นวายเหมือนกันถ้าสุขเกิดขึ้นมาก็ดีใจจนเป็นคนโง่ถ้าทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ทุกข์จนเกินไปอีกแหละครับเพราะว่าไม่เป็นสมาปฏิปทา
1: คร
0: ับ มันจะถึงมันจะหย่อนมันอยู่ตรงนี้ครับไม่จะอยู่ที่ไหนแต่ค่ายบายไอ้โลกที่มันอยู่เราอยู่คนเดียวนี่แหละครับมันจะม่ำเสมอแล้วแก่บุคคลที่มีปัญญานะ
1: คร
0: ับ พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในโลกนี้โลกวิทูรู้แจ้งซึ่งโลกนี้ก็รู้ในเวลานี้ครับแล้วผมไม่ได้ถือว่าอันนี้เราถูกคนนั้นผิดไม่ได้ถืออย่างนั้นไอ้ตรงนี้มันสุขเราควรจะเอาตรงนั้นมันถูกมันจะปล่อยมันในทางที่ถูกมันจะปล่อยทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละไอ้เรื่องสุขเรื่องทุกข์มันไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่ถูกทางมันไม่ใช่ความสงบนี่สุขมันก็ไม่สงบทุกข์มันก็ไม่สงบความที่สงบที่แท้จริงนั่นน่ะมันต้องปล่อยสุขทุกข์ปล่อยรู้ที่ไม่รู้มันปล่อยรู้ที่รู้มันดิต้องรู้จักมันดิต้องรู้จักทุกข์ที่สุขต้องประสบกับมันดิทุกข์ก็ต้องประสบกับมันดิครับมันจะรู้สิ่งทั้งสองนี้ถ้ารู้สิ่งทั้งสองนี้เป็นต้นก็วางนะมันวางแล้วครับเป็นปกติละกันมันไม่จะไปสุขขึ้นมาแล้วก็รู้มันอันนี้มันอย่างนี้ทุกข์เกิดขึ้นมาว่าอันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ของมันอย่างนี้นี่มันก็เป็นเรื่องของใครของมันเขานั่นแหละครับสุขมันก็วูบขึ้นมาหนึ่งก็หายไปทุกข์มันวูบขึ้นมาสักว่าอารมณ์เดียวมันก็เป็นไปเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนี่เรื่องมันจะตึงจะหย่อนต่อพระพุทธเจ้าทั้งประเทศได้ฟังเลยนะเทศน์ได้ฟังเลยกามสุขานิการิโยโคอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคท่านทำเลยครับเพราะอันนี้เนี่ยมันตามไล่ท่านอยู่ไม่หยุดนะเมื่อท่านโผล่มาท่านก็เทศตรงนี้เลยครับเทศตรงนี้เลยนะนี่เราจะไปอยู่ที่ไหนครับรู้สิผมว่าถ้ามันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีที่ปฏิบัติอันนี้จะต้องเตรียมตัวนี่แต่ว่าอย่าให้เมาอยู่ในป่าก็อย่าเมาในป่าอยู่ในเมืองก็อย่าเมาในเมืองอยู่คนหมู่มากก็อย่าเมาคนมากอยู่คนหมู่น้อยก็อย่าให้มันเมาในคนหมู่น้อยครับให้มันรู้จักมากให้มันรู้จักน้อยให้มันรู้จักสุขจักทุกข์ตามความจริงแล้วนะมันก็ถอนออกมาเท่านั้นเองครับแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่เรียนตรงนี้ไม่ได้ครับ ไอ้คนนั้นเพ่งไปเรื่อยตึงไปอะไรมันเพ่งมันตึงมันก็ไม่ถูกตามเรื่องมันหรอกครับมันไม่สม่ำเสมอหรอกครับไอ้เรื่องที่มันสม่ำเสมอเรียกว่ามีความรู้ตามความเป็นจริงมันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรถ้าเรารู้เรื่องจริงทางลายเดี๋ยวนี้โดยไอ้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่ไปจับมันหรอกครับไม่ไปตะคุบมันหรอกถึงแม้ไอ้สัตว์ต่างๆไปตะคุบมันดูสิครับไปจับหางมันก็กัดไปจับขามันไม่วางมันก็กัดอย่างนั้นมันไม่อยู่ต้องปล่อยมันต้องรู้มันซะถ้าจริงทางลายเรารู้มันแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่มันถึงมีมันก็ไม่เกี่ยวกันมันเป็นคนในอย่างอยู่เพราะมันจะไปหาอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้นอกจากปัญญาหนีที่ไหนไม่ได้หนีความวุ่นวายหนีไม่ได้ทั้งนอกจากหนีไปปัญญาแค่เขาหยุดไปอยู่ในป่าอย่างผมนี่ครับนึกว่าผมหนีจากทุกข์เลยนี่ครับถ้าไม่รู้มันก็มาหาทุกข์เท่านั้นเองผมไม่ถือว่าอะไรแต่ว่าธรรมดาสมณะผู้ประพฤติปฏิบัติโดยตรงอยู่แล้วก็อยู่ได้เมื่อมีเหตุที่ท่านจะต้องอยู่ที่นี่ท่านจะอยู่ได้ถ้าไม่มีถ้าท่านจะอยู่แต่สมณะของเราเป็นผู้หาความสงบต้องพยายามหาที่สงบอยู่เป็นพื้นถ้าหากว่าเราอยากจะไม่ให้ยินเสียงเสียงเราก็ยังมีอยู่นะไม่ได้ยินเสียงรถเราไปเราก็อยากนั่งรถหรือไม่ให้รถมีเสียงหรอกนี่ก็เป็นอย่างนี้ว่าเราคิดเห็นมันรอบรู้รอบอยู่อย่างนี้ผมมาอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เป็นอะไรอย่าเมาดีหรือถูกถ้าเราทำที่ถูกก็ดีแต่ความคิดไม่ดีไม่ถูกมันทำถูกมันก็ไม่ถูกไม่ยอมใครของเราถูกทั้งนั้นใครว่าผิดก็ถูกทั้งนั้นไม่ยอมใครนี่ครับแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ดีก็ดีกันไม่ถูกมันก็ผิดทั้งนั้นได้ดีแล้วไปยึดดีไว้ไม่หยุดเลยไม่ปล่อยคนอื่นเลยเป็นต้นยึดไว้น้อยก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องนั่นก็ไม่ดีทั้งนั้นเสียหายหมดประสบความดีแล้วก็เอาไว้ไม่ได้ประสบความถูกต้องก็เอาไว้ไม่ได้รักษาของที่มันเกิดขึ้นมาแล้วรักษาไปไม่ได้โดยไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าจะมีว่าอย่าไปเดินไปแง่เดียวแง่เดียวอย่าไปดูมันแง่เดียวดูมันสองแง่เรื่อยไปก็มันเป็นอย่างนั้นระวังผมความเห็นผมเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นอย่างนั้นผมว่าไอ้ความสงบมันที่ในป่ามันก็ไม่สงบหรอกครับที่ทุ่งนาก็ไม่สงบหรอกไอ้ความสงบมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นแหละฮะดูต้องทรงเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักเช่นนี้นะจะหลับตาหรือจะลืมตามันก็ต่างกันแต่หลับตาหรือลืมตาเท่านั้นหลับตาอยู่ตาไม่เห็นรูปแต่ตาข้างในมันเห็นอยู่ปิดหูไว้เป็นต้นหูนอกเป็นไม่ได้ยินเนี่ยแต่สัญญาในเสียงนั้นมันมีอยู่แต่อยู่ที่ไหนไม่พ้นเนี่ยผมพูดง่ายๆผมตัดสินเอาง่ายๆอย่างนี้คือมันจะรู้ตรงนี้นะมันอยู่ที่อื่นเรื่องที่เรียกว่าเรื่องธรรมวินัยเรื่องธรรมวินัยมันเกี่ยวโยงกันครับอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกันเรื่องธรรมกับเรื่องวินัยนะมันเป็นเรื่องหัวงูกับหางงูไปจับหางงูมันก็วกมาตัดเราก็ได้นะไปจับที่ไอ้กลางงูตัวงูมันก็วกมากัดเราก็ได้เพราะหัวงูกับกลางหัวงูกับหางงูมันอยู่ในงูตัวเดียวกันนี่ครับมันเป็นอย่างนี้มันให้ประโยชน์เราได้ทั้งสองอย่างมันให้โทษเราได้ทั้งสองอย่างไอ้ความเป็นจริงก็คือธรรมวินัยเนี่ยอันที่ว่าพระธรรมอันที่ว่าพระวินัยนี้เรามาแยกคำพูดกันออกนะแต่ความเป็นจริงกันเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละครับเรียกว่าปฏิบัติทำปฏิบัติทำเช่นว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะเรื่องว่าไอ้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี้อันนี้ก็แย่งกันครับผมเรียนกรรมฐานใหญ่สมถกรรมฐานคุณเรียนวิปัสสนากรรมฐานผมก็นั่งฟังไอ้คิดกันยังไงนะตามที่ความคิดของผมเห็นว่าไอ้เรื่องสมถะกรรมฐานเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนี่มันเป็นเหตุผลกันเท่านั้นไม่ใช่อื่นใดยกตัวอย่างกับมีดเล่มหนึ่งนะมันมีด้ามมันนะมันมีสันมันมีคมมัน เราจะยกมีดเล่มนั่นขึ้นมานะไอ้คมมันก็ติดมาสันมันก็ติดมาด้ามมันก็ติดมามันจะแยกกันไม่ได้ครับแต่ว่าอาการมันต่างกันถึงความสงบความสงบเรื่องสมาธานี้สงบเพราะว่าไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโดยทางเดินออกไปสงบด้านวิปัสสนานั้นมันสงบจากไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมรมโดยทางปัญญาในทางกรรมฐานตาเราเห็นอยู่หูเราได้ยินอยู่เป็นต้นมันก็รู้เรื่องของมันมันก็สงบของมันได้เรื่องสมถะกรรมฐานความสงบปัญญามันยังไม่เกิดถ้าได้ยินเสียงปุ๊บไม่สบายแล้วเห็นรูปปุ๊บไม่สบายแล้วนี่ปัญญามันยังไม่มีอันนี้มันเป็นเบื้องแรกมันก็ต้องไปอย่างนี้ก่อนเมื่อความสงบมันเกิดขึ้นมาแล้วนะอันนั้นน่ะไอ้ที่อารมณ์มันมากระทบเราแหละเราไปยึดมันทุกทุกทีมันทุกทุกทีมันทุกทุกทีแบกไม่หยุดแบกไปนานๆจะครับมันหนักมันก็โยนทิ้งเหมือนกันเมื่อปัญญามันเกิดมันก็แบบนี้ครับไม่ใช่ว่าเราจะแบกไปอย่างนั้นมันถูกแบกไปอย่างนั้นมันถูกนึกว่าดีขนาดไหนก็จะแบกไว้ปล่อยให้แบกแต่ก่อนเถอะมันหนักอ่ะแต่มันวิ่งไปก่อนเนี่ยมันหนักมันจะเห็นโทษมันเพราะว่าคนถ้าไม่เห็นโทษมันมันได้ไม่ได้ถ้าไม่เห็นประโยชน์มันมันก็พึ่งปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ผมเห็นว่าเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆจนว่าเอออันนี้มันก็ไปแน่นะเดินอยู่มันก็อย่างนั้นนั่งก็อยู่มันก็เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เนี่ยมีฉะนั้นอารมณ์ที่อนิจจังทุกขังอนัตตานี่จึงเป็นเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนี่ครับทำไมมันถึงเกิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาเพราะมันเห็นยังไงมันเห็นโทษในทำความสงบนั่นไม่อยู่ที่ไหนมันก็แค่นั้นเนี่ยมันมีอารมณ์อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันมีทางสงบไอ้ความรู้อันหนึ่งเกิดขึ้นอันนี้มันก็ไม่แน่นะมันเกิดแล้วก็ดับไปนะเรื่องอันนี้มันไม่เที่ยงเรื่องอันนี้จังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาเมื่อมาหยุดอยู่ตรงนี้นี่แหละนี่แหละปัญญาที่เกิดเนี่ยไม่ต้องไปเรียนที่ไหนครับทำสงบนี่แหละไปก่อนนี่ประพฤติทางธรรมทางวินัยนี่แหละไปก่อนครับมันจะไปถึงจุดนะอันนี้มันก็อย่างนี้อันนี้มันก็อย่างนี้ไอ้คนพูดอย่างก็พูดเรื่อยๆแล้วไม่อยากให้มันพูดมันก็พูดนะไม่อยากเห็นมันก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยจนมันเบื่อมันนายไปไหนไอ้คนมันก็กลับอันนี้ไม่แน่ฮะมันก็เป็นอย่างนี้มันพูดหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นมันสุขหลายทีก็เป็นอย่างนั้นทุกหลายทีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันเรื่องไม่แน่นอนนี่เกิดขึ้นมาปัญญาจะเกิดตรงนี้วิปัสสนาจะก่อตรงนี้เลยไม่ต้องไปเรียนไหนแล้วครับผมจึงเข้าใจว่าไอ้ความสงบเนี่ยนะจะก็มันต่างกันมากความสงบเรื่องกำหนดให้มาสงบจากอารมณ์อย่างเราอยู่เนี่ยไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องของเรามีใครมานินทาเราก็สบายใจไอ้ความสงบเท่านี้เรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาลืมตาเขามาว่าต่อหน้านี่นี่มันก็รู้อยู่ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นของมันเนี่ยมันก็สบายใจอยู่ตรงนี้สงบตรงนี้มีกำลังมากครับจะอยู่มู่มากก็ได้มู่น้อยไม่ค่อยเลือกสถานที่เมื่อเวลาตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ได้ในตรงนี้เท่านั้นไอ้ความเห็นความเป็นอย่างนี้เรื่องพระธรรมวินัยก็ไม่ได้สงสัยนะอันนี้ไม่ได้สงสัยถ้าเราทำไปเถอะผมเห็นว่าไอ้ถ้าเรามีศรัทธาจริงๆเมื่อผิดมันผิดน้อยไม่มากครับนะเมื่อเราโลภขึ้นภายหลังทั้งทิ้งก็ได้ไม่ยากอย่างผมที่ซื้อแก้วใบนี้ไปท่านอาจารย์ว่าอันนี้มันผิดผมไม่รู้จักนี่ครับผมมาแก้วใบนี้มันใช่ได้ผมใช่ของผมไปครับบริสุทธิ์ใจของผมเมื่อผมไปถึงท่านท่านบอกเอ้ยท่านถือไว้มันผิดนี่เป็นอาบัติมันเป็นไงก็เป็นผมทิ้งก็ได้ครับไม่มีอะไรง่ายๆถ้าคนมีศรัทธาแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับมีคนให้ไม่ได้คิดไว้อย่างนี้ผมว่าอย่างนี้ก็พอเห็นด้วยจิตของเจ้าของเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่มีทางอะไรที่จะสงสัยอย่าไปเมาได้ว่าอย่าไปเมามันครับอย่าไปเมามันสถานที่สงบไม่สงบอยู่แล้วอย่าเมาได้ดีแล้วก็อย่าเมาดีถูกแล้วอย่าไปเมาถูกถ้าเมาเดี๋ยวผิดนะเอาดีมีอะไรเนี่ย
1: เรื่องของพ่อพูดกับพ่อเข้าใจแต่ว่าที่จำปึงจำพันอยู่เวลานี้ก็เกี่ยวกับแต่ระเบียบปฏิบัติในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะแต่ความเร็วที่เรียกว่าอธิสมาจารย์เราไม่ค่อยมีตัวอย่างมากเกี่ยวกับมารยาทการคบกันสังกันการเดิน
0: ครับอันนี้เรื่องปัจจุบันเกี่ยวแก่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดนี่ครับ
1: ครับละเอียดมาก
0: นะอันละเอียดนี่มันเป็นอย่างนึงนะมันยังหลง แต่ว่าอันจริงกิเลสน้อยไม่เป็นไรนะอย่าไปว่ามันเหมือนกันนะเมื่อมันรวมตัวกันมันโตได้นะ
1: คร
0: ับ อือมันโตได้
1: โตอยู่แล้วน่าจะว่ามันโตอยู่แล้ว
0: ครับมันเป็นไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็สอนเราก็ค่อยๆดูประวัติศาสตร์ของท่านประวัติในชีวิตของท่านเดินมาอะไรต่างๆอย่างที่ว่าคนหลงลงไปมาจากคนหลงใครมันเป็นคนหลงใครมันเป็นคนหลงอ่ะจะนึกว่าเราไม่ได้เรียนเลยเป็นคนหลงก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้จะนึกว่าจบ9ประโยคเป็นคนรู้ก็ได้เป็นคนหลงก็ได้มันหลงอยู่ในรู้มันรู้อยู่ในหลงจะทำไงมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทว่าเรามันพอแล้วอย่าประมาทเลยจะต้องศึกษาเรื่อยต่อไปรู้แล้วก็อย่าประมาทเลยว่าแล้วละอย่าเลยไม่จบต้องศึกษาอยู่เรื่อยเรื่องปัจจุบันที่ผมเคยศึกษามาเนี่ยเรื่องอาบัติเล็กๆน้อยๆมันจำเป็นกับแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเรื่องสำนักท่านอาจารย์มั่นแห่งเรื่องหลวงปอบเขาวัดเขาวงนี่ครับเก่าก่อนเนี่ยเขาเรียนศึกษานี่ครับนี่สำคัญครับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
1: ผมคิดว่ามีความจำเป็น
0: ครับมีความจำเป็นครับ มีความจำเป็นมากครับท่านเรียกว่าแม้แต่ว่าแต่ด้วยว่าลูกศิษย์จะออกจากอาจารย์ไปวันนี้พรุ่งนี้ไปนั่งข้ามคืนสังกรรมมาขอนิสัยเลยเนี่ยเมื่อครูบาอาจารย์อุปัชฌายวัดจะอาบน้ำจะดับจะนอนจะไปที่ไหนจะอะไรทั้งหลายเนี่ยอุปัชฌายวัดนี่เตรียมอาจารย์วัดนี่เตรียมหมดครับวัดทั้ง14นะครับเตรียมทั้งนั้นมันเปลี่ยนครับนี่ผมก็เลยเกิดความรู้เห็นกับอาจารย์ทั้งสองอย่างนี้ครับเป็นอย่างมากเลยนะแต่ผมไม่ได้กล้าคิดดอกแต่ว่าเราไปดูอะไรแต่มันรู้เรื่องครับรู้เรื่องแล้วก็ผมเห็นว่าไม่สงสัยไม่เป็นทางที่จะขัดข้องบางแห่งก็ไปพูดกันซะอย่างนี้นะครับปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องเอามันรักพระวินัยเนี่ยเอาธรรมะดีกว่าน ี่ครับพูดอย่างนี้ผมก็ฟังได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าฟังไม่ได
1: ้ฟังได้
0: ยิ่งฟังได้ดีเดียวทีเดียวนี่ครับมีนี่ครับมันมีครับไม่ต้องเกี่ยวข้องมันเรื่องจิตอันนั้นมันเรื่องผู้ใหญ่พูดกันนะเรามันยังเป็นเด็กอยู่นี
1: ่
0: จะไปพูดอย่างผู้ใหญ่ได้หรือที่จะพูดง่ายๆไปทำนาดีกว่ามันสบายดีนี่คำพูดมันง่ายจิตเมื่อเข้าไปทำนาต้องทำอะไรบ้างรู้มั้ยมีอะไรบ้างไหมเกือบตายเหมือนกันกว่าจะทำนาได้นี่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นทีนี่คือคิดไปเฉยๆอย่างนั้นอย่างที่ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราไม่ไปยึดอย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่าเอาจิตมาพูดกันทีอย่าเอาจิตมาพูดกันทีอย่าเอาจิตมาพูดกันทีเอาธรรมดาธรรมรานี่มาพูดกันดีกว่าโน้นพระพรหมอยู่โน้นอย่าไปพูดไปผมไม่เห็นพระพรหมเลยอย่าไปพูดพูดจริงที่เราเห็นนี
1: ่
0: จริงที่เราเห็นอยู่นี่ดีกว่ามันต้องมีพยาน
1: ได
0: ้พิสูจน์ได
1: ้มองไปทานเนื้อทานใจกันของจริงมาตลอดทุกครั้งที่สุด
0: ท่านเหลืออยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้นให้เราตอบตัวเราเองได้หรืออะไรมันเหลืออยู่ให้อย่างนี้ให้เรารู้ไหมมันมีอะไรเป็นยังไงไข้ไอเราเป็นไข้ทุกวันเราเป็นไข้แล้วหมอมารักษามันลดความไข้หรือเปล่าใครจะรู้จักอ่ะคนที่เป็นไข้มันจะลดลงไหมปวดที่สามารถมันจะลดน้อยลงใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันก็รู้ในตัวของเราอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินี่ก็ต้องเริ่มเถอะครับเขาก็เคยว่าผมมันทันแหละเรามันตึงไปใครที่เรียกว่ามันย่อนไปอย่าไปว่ามันตึงมันย่อนเลยครับไอ้ไม้ท่อนนี้มันหนักประมาณสัก3 กิโลนี้เอาเหล็กสัก2 ขวบมายกมันก็หนักเอาคนตัวมายกมันก็เบามันเบามันหนักเพราะอะไรคุณจะเอาไม้พอนี่ไปชั่งหรือนี่มันก็เลย2 กิโลอยู่เท่านั้นเด็กขวบเดียวมายกทำไมมันหนักผู้ใหญ่มายกทำไมมันเบาทำไมเป็นอย่างนั้นเอาถ้าเราเอาไปชั่งดูมันก็ไม่หนักไม่เบาก็2 กิโลอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรกำลังของเด็กมันน้อย น้ำหนักตั้ง2กิโลอย่างเก่ามันแต่ว่ากำลังของเด็กมันน้อยมันก็เลยหนักไอ้ใหม่ตอนนี้มันหนักอยู่เดี๋ยว2กิโลเราคนโตไปยกมันก็เบาเอาไปชั่งดูมันก็2กิโลอย่างเก่ามันเป็นเพราะอะไรกำลังเรามันน้อยเท่านั้นอันนั้นก็หนักกำลังเรามันมากอันนั้นมันก็เบามันก็เรื่องเท่านี้จะว่าอะไรมันก็ถูกมันเรื่องที่มันตึงมันหย่อนนั่นไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ตึงถ้าตึงมันก็ผิดถ้าหย่อนมันก็ผิดนั้นมันก็ไม่เดินมัดไม่ถูกเป็นสมาธิจิตอันนี้ข้อวัดท่านทำอย่างนั้นอย่างนั้นโดยพอดีแล้วนะกำลังเราไม่ถึงหนึ่งเอาเพ่งไปอะไรไปหย่อนไปอย่างนี้เพราะว่าเราว่าเองเราว่าเองไอ้ธรรมะนี่ไม่ออกใครไม่เข้าทางใครเลยเราพูดไปตามความจริงมันก็จะเห็นชัดอย่างนี้แต่ว่าอาจารย์ทั้งสองนี่ที่ผมเคยได้รับมาได้รับอบรมมาเป็นพื้นที่ของผมทีเดียวท่านสำนักท่านอาจารย์มั่นหรือท่านอาจารย์อาจารย์เผาเป็นพื้นเท่านั้นทีนี้พูดถึงคำพีเนี่ยนะพอเดินปุพพิขานี่พอเลย
1: ครับ
0: ปุพพิขานี่พอนี่ปุพพิขานี่พอครับยังไงก็ให้รู้เรื่องกับปุพพิขานี่พอสมควรอันนี้เป็นพื้นทางพระวินัยนะครับ
1: ครับ
0: พอนะครับแต่ว่าไอ้นั้นก็พอว่าเรามันก็พอควรเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีใครทำนะมันมีแต่คนพูดไม่มีคนทำมีความรู้อยู่แต่ว่าไม่มีใครปฏิบัติยังไงใครจะมาปฏิบัติให้เกิดศรัทธาแล้วมันจะมีความละอายเองมันเมื่อมีความละอายเองมันจะค้นคว้าเองมันครับนี่มันเป็นอะไรอย่างนี้มันนักกฎหมายนะนักกฎหมายรู้กฎหมายนักแก้กฎหมายคือคนรู้กฎหมายต้องเดินไปมินๆนั่นแหละที่ไหนพอได้ก็โผล่ที่สาวไปมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนักพระวินัยก็ต้องเป็นอย่างคิดมันไม่ยอมนะที่ไหนมินๆอันตรายก็โผล่ไปตรงนั้นอย่างนี้เนี่ยครับมันต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นอย่างที่ว่า

0: บายมีความกลัวเกิดขึ้นในใจของเราเพราะว่ามันพระวินัยมันก็มีมากอะไรนี่มันมีกลัวมีอายอยู่ในมันก็ตรงนั้นน่ะแต่ว่าจะมาพูดจิตอันเดียวเนี่ยอะไรก็มันก็ลำบากอยู่นะ
1: ครับปัญหาว่าสิ่งสำคัญที่เขาเจอว่าโลกมันเวลานี้เราเห็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากๆเลยสังคมทั่วๆไป
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ครับสังคมนี้แสดงกับทางให้คนเรานี่ต้องปล่อยตัวไปกับสังคมด้วยส่วนใหญ
0: ่
1: มันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่คนจะยากลำบากทุกวัน
0: คร
1: ับ การที่เราก็ไม่มีปัญหาก็ประทานโทษได้อย่างพ่อมีปากไม่มีปัญหาพ่ออยู่ในบ้านได้เมื่อคือปัญหาพวกที่ยังอยู่กับกลุ่มที่เขาเป็นเลยมันก็อยู่ในหมู่เขาชนไก่ยังไงแต่มันจะอาจจะมีคนที่ไม่กี่คนที่เห็นว่าการชนไก่นี่มันใช่ไม่ได
0: ้
1: มันเป็นอบายมุขหรือเป็นความเสื่อมเสียศีลธรร
0: ม
1: คุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ถึงวันเขาก็ต้องถึงไม่เล่นหรือไม่ชอบก็ต้องเดินไปกับเขาด้วยนี่ก็เป็นปัญหาที่ทำให้เรามีความเป็นอยู่คล้ายๆถึงการตายเรือทวนกระแสน้ำแต่ตามหลักที่หลวงพ่อว่าก็ถูกว่าธรรมวินัยนี่ผิดสังคมเดิมเป็นอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครไปสร้างหรือปรุงไปแต่งธรรมะอีกเลยแต่ว่าในกรณีที่ว่าเมื่อคนหมู่มากมันก็มีความไหลอยู่อย่างนี้ในการที่ไหลนั้นไม่ถูกจะตรงนะเมื่อไม่ตรงมันก็ยากแต่การที่จะใช้ยากแต่การที่จะประพฤติปฏิบัติที่ถามว่าเรามีการให้การแนะนำอบรมกันอย่างแพร่หลายตัวถึงอย่างหนักหน่วงคล้ายๆว่าเมื่อมันมีคนเขาทำกันให้เป็นตัวอย่างไอ้คนที่จะมาทำตามในเรื่องนี้ได้สะดวกไอ้คนที่ทำเป็นตัวอย่างไม่ก็ยีส่วนมากมีอย่างอื่นให้ดูอย่างนี้มันก็ยากในการที่ว่าจะเดินให้ตรงตามนั้นแต่ผมเพราะว่ามันพอดีอยู่แล้วธรรมะวินัยมีพอดีอยู่แล้วแต่นี่เราส่วนมากก็พาเข้าข้างตัวคือพาเข้าข้างหมูว่ากันก็เหมือนกันนี่เราจะทำ
0: เรามันยอมไหมครับยอมให้คนตั้งเกลียดยอมให้คนนินทายอมให้คนสรรเสริญถึงได้ไอ้โลกนี่มันก็เป็นอยู่ไม่ใช่เป็นเวลานี่ครับก่อนพระพุทธเจ้ายังอุบัติขึ้นมาโลกที่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นเฉพาะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นอยู่ถ้าคิดไปในแง่หนึ่งก็ผมว่ามันก็ดีแล้วดีอะไรเป็นทุ่งนาเราไล่มันไม่เป็นทุ่งมันหรอกมันเป็นป่าก็ไปตัดถางลำบากมันเป็นไร่เป็นนาตรงนี้เราจะใช้ใจมีจานแล้วจะเกิดปัญญาประสบต้องมีการประสบนั่นเองครับนึกถึงพระบรมครูของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็คนหมู่มากท่านทำยังไงนะนะถ้าจะเอาเราไปจริงๆล่ะเราก็ถอยได้นะแต่ว่าคนถอยไม่คนอยากมันอยากมันอยากแล้วมันกลัวกลัวเขาจะว่าอย่างนั้นกลัวเขาจะว่าอย่างนี้กลัวจะอย่างนั้นไปกลัวมันติดกลัวตรงนั้นเนี่ยครับเลยกลัวกลัวมันอยากอภัยโทษครับผมจะเดินมาจากนี่ครับไม่ว่าอื่นเลยครับคณะบริษัทเราจะทำมิตรเราไม่ค่อยชอบผมหรอกครับถ้าหากว่าเราจะเอาสังคมให้เขาชอบสักคนดูที่มันจะสบายมันยิ่งยุ่งเลยลองดูที่น
1: ี่มันก็ย
0: ุ
1: ่ง
0: ยุ่งแน่เลยครับยิ่งเขาไปลึกทีแล้วลองดูที่นี่เลยขออภัยเช่นผมเนี่ยอย่างผมสร้างโบสถ์หลังนี้ครับผมไม่มีฎีกาไปที่ไหนเลยแต่คงประวัติที่มีนะสร้างของผมไม่เคยไปร้องเรียกใครไม่เคยบอกใครทั้งนั้นเนี่ยอยากจะท่านจะทำยังไงก็ไม่ทำยังไงใครจะสร้างก็มาสร้างกันดิจะไปทำมันยุ่งเหยิงอะไรทำไมกันหนักหนานี่เนี่ยเขาทำได้แค่ไหนเขาแค่นี้อย่างนี้ผมก็พยายามทำมาเขาบอกใจว่าไอ้ทำเหรียญจะอะไรนะมันก็เป็นทำเหรียญจะสร้างโบสถ์ง่ายๆ

0: โยมเขาสร้างโบสถ์สร้างอาคารใหญ่ๆเขาขายเหรียญกันสร้างคนมันอยากจะได้เหรียญนี่มันอยากจะได้บุญคนในเมืองไทยเอาหนิคนอยากจะได้เหรียญจึงให้แต่ตังมาสร้างนั้นมันมีเท่าไหร่อยากจะรู้ว่าไอ้คนที่มีศรัทธาอยากจะสร้างเป็นส่วนกุศลจริงๆมันจะมีมั้ย
1: ตอนนี้ก็ไม่ได้เคยคิดว่าอยากจะไปเจ้านิมนต์ใครต่อใครเข้ามาเพราะการทำรูปนี้มันเป็นรูปของการโฆษณาหาลาภเป็นคาถาและข้าวเสียแต่มาคิดอีกทีนึงไปชมกับพระหลายๆองค์ขอบคุณท่านลงแย่ด้วยนะน่าจะนิมนต์หลวงพ่อมาเทศน์มาเรียกว่าธรรมะธรรมโมนี่ก็ไปได้ใช่เขาบอกว่าตัดสินใจมาทำงานมา6ปี7ปีแล้วไม่ได้นิมนต์ใครที่ต้องมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะไม่ศาสนาที่จะอย่างนั้นก็ถือว่าต่างคนต่างทำงานก็ดีเลยมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปอาศัยขายใจมาคิดขึ้นมาเฉพาะอย่างนี้ผมก็มีความศรัทธาอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับปฏิปทาด้านพระวินัยอันนี้จะผมศรัทธาประกาศเรียนในความจริงในหลักธรรมเมื่ออย่างน้อยก็ทำให้ผู้อื่นได้เห็นอาคปะอิริยาห์นี้ก็เป็นสิ่งประทับใจบอกผมว่าในเขาเป็นที่ประทับใจนะถ้าได้ฟังคำพูดก็ยิ่งจะสำคัญเพิ่มความศรัทธามากขึ้นแต่เราเป็นคนดีเป็นถ้าเป็นไปได้กับผมก็เคยนึกเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่ผมออกสมัยศาสนาจารย์นี้พยายามศึกษาค้นคว้าว่าถ้าสมพูดเท่าองค์ไหนที่ท่านสามารถที่จะอบรมแนะนำในทางพระวินัยนี้ให้ได้ดีและเป็นที่โน้มน้าวถ้าส่งให้ประพฤติปฏิบัติผมก็พยายามหันไปศึกษาสมเด็จพระวิโรจน์เนี่ยว่าอยากจะได้พระองค์ไหนที่พอจะเป็นตัวตีตัวตั้งอบรมเรื่องไหนถ้าเรามีเก่งท่านก็บอกว่าไม่ทำได้ยากทำได้ยากก็คือว่าทำส่วนตัวทำได้ไงอาจจะไปพูดให้เพื่อนทำนี่มันยากไงมันยากแต่พออย่างยิ่งใหญ่สำนักอย่างกระผมก็เป็นสถานที่ฝึกการก่อนนึกว่าน่าจะไม่ลำบากนักถ้าหากว่าจะได้ซ้ำสอนไปบ่อยเที่ยวก็ไม่ลำบากแล้วกระผมก็จริงตัดสินใจมาแล้วไม่เคยคิดผ่านนี่พวกคนจำลองเขาเอาไปเอาไปวันหนึ่งก็หาย
0: ไม่เป็นไร
1: และใครๆก็ครับว่าเอาวันหนึ่งกระผมก็หายผมไม่ได้ตั้งใจมาแต่เดิมไม่ได้คิดแต่ความจริงใจแต่ว่าคิดว่าแต่พยายามรู้สึกเสมอรักตอนนี้มีเราขึ้นมาถ้าว่าเราทำไม่ได้โดยพื้นฐานไม่ดีก็ผมเองยังโทษตัวเองว่าพื้นฐานไม่ดีในทางที่ไหนเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่เขามีความละเอียดละออ
0: โดยมากผมชอบอย่างนี้ครับมันสะดวกดีครับทรงพระที่สมควรมาจำพรรษาในที่นี้ดีมากจะมารู้เอาในต่างๆข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยนี่มีคนมีหลายนะเธอพอสมควรจะส่งพระองค์นี้กลับไปครับมันนี่ราชฐานดีครับมันนี่ที่ผมมีหลายสถานอยู่กับอย่างนี้เนี่ยอยากให้ผมไปพูดสัก2ชั่วโมงเหมือนโยมเข้ามาในวัดเดียวนี้แหละมานั่งหลวงพ่อฟังเนี่ยว่าในวัดก็สงบเงียบพอไปจากวัดก็วุ่นแล้วนะผมนึกมาถึงวัดเห็นวัดก็นึกอยากจะบวชนะคิดไปถ้าบวชเราจะมาบวชวัดนี้นะแต่จะมาพูดอยู่ในวัดนี้เมื่อออกไปแล้วก็ลืมซะนะมันวุ่นนะก็อย่างนี้เท่านั้นแหละอย่างนั้นถ้ามาอยู่กันดีๆสหายไอ้พระที่สำคัญมาดูแลมาปรึกษาคือมาทำกันเลยไม่ต้องศึกษาเลยทำกันเลยอยู่ไปผมได้ผลอย่างผมอย่างนี้ที่นี่มีพระอาจารย์ประครูวัดอำเภอเรืองส่งพระมาตรงนี้มาศึกษาท่านก็ตามมาส่งเลยแม่ผมอยากจะมามอบให้ท่านพระเดชพระคุณฝึกให้อยู่ด้วยถ้าฝึกแล้วผมจะนิมนต์พระองค์เนี้ยไปช่วยผมเพราะผมก็แก่แล้วผมก็เลยบอกว่าเออท่านประครูอย่างนี้นะอย่างนั้นมันตัดไปในค่อนข้างที่ไม่พอใจนะแต่ผมเห็นว่าอย่างนี้นะถ้าพระผู้ฝึกเป็นแล้วจะไม่กลับผมว่าน
1: ั่นในเรื่องของเรื่อง
0: จะไม่กลับ
1: ให้เรื่องของเรื่อง
0: ถ้า
1: ใคร
0: ใช
1: ่ ใครมาอยู่ในที่สงบแล้วจะให้วิ่งเข้าออกไปสู้ที่ไม่สงบเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากไป
0: นี่ๆๆ
1: แบบนี้
0: ตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้ถ้าใครภาวนาไม่เป็นต้องกลับไปแน่มือถ้าเป็นชัดเจนผมเห็นว่าไม่กลับเพราะถ้าไม่เป็นน่ะไม่รู้ดูก็ได้ต่อไปตรงนี้ผมปัญญาต้องปัญญาไม่กลับเลยไปกราบไปว่าเจ้าพาคนนี้ไปยู่ไม่ได้ตรงนั้นมันเป็นสายอย่างนั้นทำไมมันเป็นงั้นปลาทะเลมันอยู่น้ำเค็มมันก็ไม่แสบหูแสบตามันนะมันเป็นเจ็บปู่ย่าตายายมันก็อยู่มันสบายนะเมื่อมาผ่านน้ำเผือกมันก็ตรึงไปมันจะตกอย่างนี้เมื่อจะกลับไปมองไปข้างหลังไหมเราจะไปแก้ครูบาอาจารย์เราจะไปแก้อะไรมันหนักทั้งนั้นเลยนะมันไปไม่ได้
1: มองไม่เห็น
0: มองไม่เห็นเลยถ้าเราจะพูดอยู่คนเดียวเขาก็จะดันเปลี่ยนแต่ก็จะอะไรเราว่าเราวุ่นวายเกิดเท่านี้ก็ไปนะอยู่มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอย่างเช่นท่านตรงนี้นะท่านพระญาณทะตรงนี้อยู่นี่นะ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้บวชที่นั่นส่งวันนี้เลยเพราะปฏิบัติที่นี่มันจะมันถึงซึ่งปัญญาแค่ก็กลับไปเลยนะไม่ได้ทำอะไรต่างๆเลยประโยชน์เจ็ดวันกลับมาเป็นไงโอ้ยตรงนั้นอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้ต่างกันเยอะเกินนี่มันเป็นใจอย่างนี้ครับเกี่ยวพวก
1: เ
0: น
1: ี่ยเนี่ยที่กับผมเรียนถวายตอนแรกเนี่ยมันเกี่ยวกับสังคม
0: ใช่
1: ที่เขาเป็นแค่อย่างนั้นเลย
0: คือมันไม่รู้จักนะอย่างนอนอยู่ในพริกเนี่ยพริกมันก็เผ็ดมันก็ร้อนนอนมันไปเกิดอยู่ในพริกมันก็อยู่สบายเห็นไหมมันไม่รู้จักร้อนจักเผ็ดแล้วมันอยู่สบายมันทีเดียวเลยมันไม่รู้เรื่องของมันนี่มันก็อยู่สบายทำไมเขาทำได้อย่างนั้นเนาะทำไมเขาอยู่ได้นี่ทำไมอยู่ได้ก็เขาเกิดอย่างนั้นเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็อยู่ได้นะปลาน้ำเค็มทำไมมันไม่แสบตามันอยู่ยังไงนะนี่เพราะเขาเกิดอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ปลาอย่างเงี้ยกลางคืนมาไฟมันก็มีไม่สะดวกทุกอย่างถ้าเคยที่อยู่สะดวกท่านอยู่กันยังไงนะมานั่งกันกลางคืนนะไฟไม่เปิดไฟนะครับไฟเปิดไปถึงเวลาอะไรไม่เราอยู่ด้วยกันเขาขับใหญ่ครับน้ำจะไปอาบที่ไหนนะโยมก๊อกมาแล้วอาบกันยังไงมันเปลี่ยนกันไปหมดทุกอย่างเลยไม่เกิดความไม่สบายใจอันนี้การนั้นจะเขารูปคารวะกันนี่ลำบากอยู่ครับลำบากยากยากจะไปตกอย่างนั้นมันยากครับแต่ว่าจะต้องดีนะแต่ว่าเอาคนด่าได้แต่ว่าแกงมันหม้อใหญ่คนไม่ทั่วถึงกันเนี่ยบางทีก็จะจืดบางทีคงเค็มๆไม่ได้ไม่อร่อยนะมันหลายคนมันจะต้องกินอย่างนั้นผมอยากจะได้อย่างนี้เอาคนๆหนึ่งมาสอนเนี่ยมันรู้ให้มันเป็นเสียตรงนี้ให้มันเข้าใจกันนั้นหลักคือคนๆเดียวอย่างพระพุทธเจ้าของค์เดียวเท่านั้นน่ะมี2องค์ก็ฟังแรกนั้นทําไมถึงสู้ได้ตัวเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าของมันใกล้ชิดกันไปสุดนะนี่ไม่เป็นความมันใกล้กันไปเนี่ยมันบริสัทธ์นั้นนี่น่ะอย่างนี้แต่ว่ามันก็ขึ้นทะเลใหญ่มาแล้วขึ้นมันท่วมเรือแล้วเนาะสนใจไม่ไปไหนหรอกนี่แล้วนี่อ่ะทางเถอะนะอย่างนี้ก็เอาเลยก็เป็นอย่างนี้ครับจะทำยังไงผมจึงไม่แหวกออกมาอยู่อย่างนี้ครับต่อสู้ประจักษ์มาตลอดหลายสิบปีแล้วครับเพราะมันไปไม่ไหวครับออกมาทุกวันนี้พูดง่ายๆกันผู้ใหญ่ก็ยังไม่เคยชอบหรอกผมก็คิดว่าไม่ชอบก็จังเถอะพระพุทธเจ้าชอบไปก็แล้วเนาะแล้วระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์พูดไงอย่างนี้แต่มันขัดกระแสคนนะบางทีท่านจะไปองค์เดียวหรือไปช่องน้อยเถอะเนี่ยก็กลับกันไม่กลัวนะถ้าต้องเป็นอย่างนั้นยากมันยากแต่มันจึงดีทำที่ไหนมันยากไหมมันไม่ยากเลยมันดีครับไม่ไปกลัวบางทีย
1: ากหรือฟัง
0: ง่ายง่ายมันดับเหงานอนง่วงนอนให้มันยากมันตามันดื้ออยู่เรื่อยเรื่อยมันเกิดปัญญาอย่างนั้นเป็นอย่างทุกข์กันแต่ว่ามันก็ดูเอาละครับดู ถ้าเราจะไปโน่นยังไงจะไปถึงหรือมันจะใกล้ก็ไปสะดวกหรือจะเราจะมาข้ามไปโคราชยังไงถึงกรุงเทพก็เอานะไม่สมัยถึงกรุงเทพแต่เรามุ่งไปกรุงเทพแต่มันไปติดอยู่โคราชนะเห็นโคราชสนุกก็เอาอยู่โคราชนี่เนาะไปก็ได้อย่างนี้บางทีก็เศร้าใจนะนี่เราเป็นยังไงเนี่ยฝืนนะครับมันฝืนคนต้องฝืนอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะเราเทศความจริงให้ฟังอย่างดีเลยนะก็ฟังดีเหมือนกันฟังออกเหมือนกันแต่เขาเดินกันก็เป็นบุกไงท่านพูดอะไรมันถูกของท่านทุกอย่างแต่เราทำไม่ได้ไม่เป็นยังไงเราทำมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยโบ้เหนื่อยนะอย่างเราเป็นนายคนอบรมลูกศิษย์ฟังนะทำพูดนี่ถูกแต่เราทำไม่ได้ตรงนี้เหนื่อยนี่มันการฟังเทศหลายชั่วโมงก็เขาก็ดีเขาก็ฟังดีตั้งใจฟังออกไปเขาคุยกับแม่ท่านพูดดีเหมือนกันนะเทศถูกแต่เราทำไม่ได้มันก็หมดกันนะเขาพูดคำเดียวมันคุ้มธรรมะเราเลยนะไม่รู้ว่าอะไรจะไปต่อตายอะไรอีกมากมายแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ย่ำความเก่าอะไรแหละท่านอย่างประเทศนี้ทุกวันผมเคยสังเกตดูบางทีลำบากนะไปในงานต่างๆทำพิธีดีตองดีนะครับไหว้พระก็คล่องราชนาถิ่นก็คล่องราชนาเทศก็คล่องแต่เราประกาศศีลไปแล้วนะดูผมเห็นว่ามองดูในข้างในว่าไปตามธรรมดาที่ว่ากันไปไม่ใครว่าอดีตศีลนั่นจะเอามันเอาไปพิจารณาจริงๆจังๆกันสักนิดหน่อยมันบองนะพอเสด็จพระลงไปบิดบ้านคนบ้านเพิ่มบางทีเขานิมนต์เลยท่านนิมนต์เทศนิดเพราะเห็นมีวันเต็มบางวันไม่เคยได้ยินอ่ะมีมวลเทศสักนิดตอนนี้อาตมาก็ฟังดูนึงโอ้ยเทศสักนิดหนึ่งอาตมาก็เทศคุณกินข้าวสักนิดนี่มันอิ่มไหมลองดูสิต้องให้อะไรสักนิดถึงคุณพอใจไหมอันนี้ไอ้ฟังธรรมเราสักนิดถึงจะรู้เรื่องอะไรอย่างนี้ถ้าพระเทศนานๆก็ไอ้คนมาเมาก็บอกเฮ้ยไอ้โยมแล้วให้ทางแหวกทางเลยเนี่ยพระจะออกมาแล้วได้พระทั้งห้องเราฟังดูแม่มันจะดีเหมือนกันเนาะอย่างนี้แต่ว่านี่ก็ไม่มีอะไรหรอกถ้านักเทศที่เทศอยู่นี้เมื่อมีความคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็จะพูดอย่างนั้นเหมือนกันกับเขานั่นเองนะก็ไม่ว่าหรอกอันนี้พูดเรื่องที่มันเป็นมาแต่ว่ามันไกลจากธรรมะในพวกเราเนี่ยไกลหลายวันนี้กันมาเยี่ยมได้คุยกับท่านพระบริโยคโยมมานั่งอยู่นี่ท่านอยากจะมาตรงนี้ท่านไม่เคยได้มาตรงนี้อยากจะมาดีจะได้เล่าเรื่องอะไรกันคนทำไร่ก็พูดเรื่องไร่คนทำนามาถึงกันก็พูดเรื่องทำนากันนะนักปฏิบัติก็จะเอาพูดอะไรก็พูดเรื่องปฏิบัติกันดังนั้นโยมมานั่งฟังก็ดีเหมือนกันนะปัญหาที่เสร็จหนักแต่มันแก้ไขได้ไอ้ทุกวันนี้มันเป็นการหรือไม่เป็นก็ไม่รู้เลยสร้างปริวาสขึ้นเพื่อใจพระไปอยู่ปริวาสออกจากระบาดปัญหาที่เสร็จมองดูก็รู้เราสงสัยบ้างไม่สงสัยบ้างหรืออะไรบ้างหรือที่อยู่มันดีใจเฉยๆก็สงสัยทีละ300 400 500ไปครับอยู่ปริวาสกันสนุกสนานกันมากทีเดียวไม่ใช่ไปทำให้หายประโยชน์หรอกนะญาติโยมก็ไปกันอยู่กันไปต่อไปกันลึกเป็นเอ้ยวัดเราจะทำวัดกันไปทำว่ามันได้อะไรอะไรต่างๆมันสนุกสนานกันเลยปริวาสนี่ก็เมื่อไปอภารนะก็ประกาศญาติโยมเหมือนกันมาให้กินให้ทานพระท่านบริสุทธิ์ท่านออกจากอาบัติมาพระบริสุทธิ์ยังมีหายากผมเนี่ยบอกว่าอันนี้คือไปเรียกคนโทษออกจากตารางมาใหม่ๆแต่นั้นนะมันพูดไปอย่างนี้นะแต่จะทำยังไงกันก็พูดไปอย่างนั้นมันก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบ
2: พราะความคิดเป็นนั้นถ้าหากว่าคืนทำกันบ่อยๆครับอาวัตทั้งการที่เสียจะเป็นอาวัตทุกข์เดี๋ยวต่อไปจะพูดเกี่ยวหญิงก็ได้จะจับต้องตายหญิงก็ได้เนี่ยออกภาษานี่จะอยู่ปฏิวัติมันก็แล้วกันนั้นเป็นอะไรพอทนายเอาเยอะโจรมันก็มากขึ้นเท่านั้นแหละถ้าคนก็ไม่จิตตารางทำอะไรก็ไม่มีโทษเพราะทนายดึงออกไปเนี่ยอย่างนี้อาวัตทั้งการที่เสียนี่ครับหมดต่อไปนี่ครับไม่มีราคาไม่มีราคาจะมีราคาพอเพียงอาวัตทุกบทเท่านั้น
3: ทำไมหลวงพ่อไม่คิดอีกอย่างสมมติว่าถ้าที่เขาข้าไปบริวารเนี่ย
2: ครับ
3: เขาเองเขามีความรับคือยอมรับว่าเขาที่ต้องทำอะไร
2: คร
3: ับ ซึ่งเขาปรารถนาที่จะทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ออกมาแต่หลวงพ่อไม่เห็นใจเขาด้วย
2: ไม่เห็นใจครับส่วนนั้นมันน้อยแต่ไม่มีครับดูทีเธอว่าเรานี่เราเรียนปริยัติกันสังฆาธิเศษพระปาทิตีทางไหนนักธรรมนี่ครับมันสอนกันจนมันจะตายครับทำไมมันไปทำกันสักนิดหนึ่งนะอย่าเอาเงินเอาทองกันเนี่ยทำไมไปเอาอย่าไปซื้อไปขายกันทำไมไปเอาอย่าไปทำมันนั่นทำไมมันไปเอากันอยู่เนี่ยอันนี้มันง่ายกว่านั้นครับไม่ควรมองเห็นตรงนั้นครับถ้าแสดงความจริงอย่าไปทำอย่างนั้นเลยครับมาพูดกันง่ายดีกว่าอย่าทำเป็นการใหญ่โตอย่างนั้นดีครับอย่างผมเป็นผู้จะไปหาท่านอาจารย์ให้อาจารย์สงเคราะห์อันนี้เอากันสงบดีครับอย่างนี้ไอ้ใครจะเป็นแจ้งวันอยู่ปริวาสวันนี้สองวันไปอยู่นั่นอยู่นั่นดีแล้วครับ
3: นี่ไม่มันดี
2: นั่นเนี่ยอยู่นั่นนี่ที่ผมว่าที่ผมปราบพวกนี้ครับไม่ใช่ผมปราบพวกนั้นไม่ใช่ผมให้โทษทั่วไปและรู้แรงเนี่ยนะต้องอยู่ปริวาสตลอดแรงเลยที่นี่ออกไป
3: นี่ครับ
2: เป็น
3: ผมว่าบ่อย
2: ครับ
3: ถ้ามีโอกาสได้ไปพูดที่ไหนก็พยายามทำดีพวกนี้พวกบริวารอาชีพเพราะว่ามีลาภสักการะเกิดขึ้นไปอยู่ที่นั่นเขามีการได้ถวายได้รับถวายจตุปัจจัยนะเจ้าสำนักนี่เขาเที่ยวประกาศชวนญาติโยมมาช่วยบริจาคแล้วก็ได้มาก็แบ่งให้พระนี้นิดหน่อยเขาก็เอามากมากเดี๋ยวผมก็ว่าแต่ว่าในกรณีที่เราทราบดีว่าตามพระวินัยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าเมื่อภิกษุมีการต้องอาบัติก็ควรที่จะออกจากอาบัติด้วยความบริสุทธิ์ของตนเองซึ่งกับผมคิดว่าถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะตั้งนี้ก็คือทำประสงค์เพื่อจะออกจากอาบัติโดยต
2: ร
3: งไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น
2: ครับได้ครับแต่ทำงั้นแต่อยู่ในสถานปฏิบัติเพราะว่ามันจะไม่เป็นทางกันแล้วถ้าหากว่าผมเปลี่ยนนะผมไปอยู่ที่สงบไปศึกษากับท่านอาจารย์ค่อยสงเคราะห์กันในเรื่องที่สงบนี้อย่างนี้มันถึงจะถูก
3: แต่ผมก็ทำเหมือนกันแต่ไม่ได้ว่าหลวงพ่อนะ
2: หลวงพ่อว่าก็ได้ไม่เป็นไรว่าก็ได้ว่าได้ว่าได้ว่าไปเลย
3: หลวงพ่อว่าผมไม่ต้องเกรง
2: ครับไม่
3: ที่ผมกราบเรียนนี่ก็ผมก็มีลักษณะอย่างนี้
2: คือ
3: เราไม่ได้โฆษณาไม่ได้ประกาศไม่มีการหาเงินหาทองเพราะว่าอยู่กันนิ่งเงียบ
2: ครับนั่นแหละผมไม่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะพวกนี
3: ้ปีหนึ่งครั้งเดียวแล้วคอยติดเพื่อนนะฮะติดเพื่อนในทางที่ว่าชอบเที่ยวไปมากๆอะไรเงี้ยซึ่งอย่างนั้นมันกลายเป็นคนหน้าด้านนะฮะแต่คนไม่ละอายฮะทำเท่าไหร่มันก็แป๊บเดียวก
2: ็ไม่หมดเหมือนกับโรงพยาบาลจะสร้างเตียงต่อยอะไรก็ไม่พอคนไข้มันมากนี่มันเป็นอย่างนี้ครับมันแอบอ้างเข้าไปอย่างนั้น
3: ท่านต้องขอบใจเขาดีกว่าเขามีความจริงใจครับในความที่จะสร้างความบริสุทธิ์ใจเกิดข
2: ึ้
3: นแต่ว่าไม่ชอบในกรณีที่จะเรียกว่าสับสนก็ได้มันมากเกินไป มันมากเกินไปที่จะให้อภัยกันนะ
2: แกก็แต่พอแต่ก็ผมก็ทำอย่างพระฝรั่งที่เข้ามาทำไมรู้เรื่องมันพลาดมาแต่หยุดไว้นี่แต่ผมทำในวงแคบจะต้องทำอย่างนั้นง่าย
3: ดีไปวัด
2: แต่โดยมากก็ไม่ค่อยส่งเสริมถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นผู้ติดทนอย่างเก่าไม่เป็นอริยชนหรอกถ้าผู้ติชนมาบวชอย่างนี้มันก็ต้องตายนะมันที่เกิดใหม่อย่างนี้ก็เอาคนมาทำมันก็ยากเป็นธรรมดาของมัน
4: แต่ก็ผลที่สุดเข้าที่ทำได้ที่ผมว่าไปถ้าจะทำได้ไหนก็เอาแค่นั้น
3: เร
4: ีย
3: นสอบเป็น
4: คำ
3: ตาลบศึกษ
4: า
3: ครับทำทาง
4: อ
3: ื่นแล้วเข้า
4: ทำ
3: อะไรมันดีขึ้น
2: ก็ให้ระวังทั้งดีทั้งชั่วนี่มันก็ไปยากเนาะก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้นะเนาะถ้ามันเป็นได้ก็เป็นคนอื่นแล้วมันจะคนนี้ล่ะอย่างนั้นมันก็จริงนะทำไมมันไม่ขาดไอ้เพราะเราไม่มีที่ต้องขาดทั้งนั้นอยู่นี่ความเห็นมันติดทั้งก็ขาดสิอย่างเราบวชสมาเป็นพระมันเป็นพระสมมติเท่านั้นเนี่ยเหมือนกับที่นี่ไม่มีเกลือนะจะมีทรายอยู่กองกำเกลือมาเนี่ยสมมติว่าทรายเนี่ยสมมติว่าเกลือนั่นมันก็เป็นเกลือให้เรานะมันเป็นเกลือโดยสมมติแต่ว่าไปใส่อาหารมันไม่กินนะมีทรายมันเป็นทรายมันสมมติว่าเกลือตอนนั้นมันเป็นเกลือเราบวชสมาธิเหมือนกันสมมติมันเป็นผ้ามันผ้าจริงๆมันยังไม่เป็นมันเป็นสมมติเหมือนกันกับเกลือไอ้ทรายกองนั่นสมมติว่าเกลือมันก็เป็นให้สมมติแกไปใส่ประโยชน์มันเกลือมันไม่ได้มันไม่กินจำเป็นในส่วนหาเกลือจริงๆมาอย่างนี้มันก็ยากเราเป็นผู้สุชนในเราเดินไปอย่างนั้นก็ทวนกระแสน้ำนะทวนกระแสน้ำถ้าใครมีบุญวาสนาบารมีก็พยายามไปมันพ้นอย่างนั้นถ้าไงก็ถอยมันไม่น่าจะไปแล้วไม่ใช่หน้าที่คนจะไปตรงนั้นมันลำบากอย่างนั้นนะ
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบ และเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบ

โทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียง

0: คาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน